0: ให้กับอิหร่านมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนเพื่อช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงจะรีบแจ้งเตือนประชาชนทันที
3: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาถึงน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2: ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุ

0: งประเทศ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท GBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมภริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
0: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่ปลอดภัยในต้นทุนที่เหมาะสมพร้อมกับการยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางบกทางรางและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
3: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
2: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
4: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการ

0: างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
5: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเข ขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลอเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น 160 เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 59.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดวาร์ดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงจิดาภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควานโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ข้าสนัด104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทางเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น 28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2
6: พระพิธีธรรมมีทํานองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทํานองที่สวดในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทํานองหลวงเป็นทํานองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทํานองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักงานระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
17: ก็เรียนว่าฝนนะช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
16: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี่มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
17: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
16: ค่ะตอนนี้ทางสำนักงานระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
17: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปกติปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
16: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักงานระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
17: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิดฝนตกเกินกว่าเราคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไปหมดครับ
16: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
17: ก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
16: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนั่นแหละเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
17: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
16: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้มั้ยคะ
17: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
16: ค่ะ ท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
17: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
16: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผู้อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
17: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
16: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
17: ครับใช่ครับขออนุญาตเรียนว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
17: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
18: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรคะพอจะบอกได้
17: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับนั้นในคลองระดับนั้นในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
18: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก
17: ็ใช่ครับ
18: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ครับถูกต้องครับ
16: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
17: ครับผมนะครับ
16: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับ
19: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
20: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
19: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
20: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
19: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
20: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
21: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
23: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60 40เนาะถามว่ายอดขายก็ เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพัฒน์มาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ใช้จ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ60 40ไทยพาร์ทดีฟ้าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาสมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดทั้งเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ทั้งระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
0: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามถ่ายปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้วนี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
3: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายหรือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวายโคลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวายโคลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
2: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
24: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับก็คือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอส.ของเราเนี่ยคืออส.พวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
2: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกัน ความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
4: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปงไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
6: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
4: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาพิธำพงศ์สวทหนองคายรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
7: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงาน ในศึกเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาพุมเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันพุมเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
8: ครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมันเป็นปีต้องมีการพัฒนากันเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องซึ่งเราก็ทำอยู่ครับรัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาเลยเห็นว่าในนั้นก็มีแต่เยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนอีกแล้วเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี
7: ้ด้านโค้ชออมสินอรณวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอธิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
9: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชออมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นเป็นถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนอะค่ะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน
7: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วนะคะวันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: เอาสมมติว่าผมมีสินค้าที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทหนึ่งสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทหนึ่งรถยนต์ก็เป็นเรทหนึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่สองเป็นภาษีชั้นที่สองคือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นสองขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขาเนี้ยค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขาเนี้ยค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนนึงนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: คร
2: ับ โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่2อ่ะเพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่2เนี่ยต้องประกอบไปด้วย2ขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้ง2ขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้นนะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่3ที่สินค้าที่จะนําเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงนี้ส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สำคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจา ไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขา1แล้วออกมาพูดเพื่อทําให้ข้อมูลถูกบิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้า

0: ว่านะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทําอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคําแนะนำไหมครับท่านรอง
1: ก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการตามข่าวเนี่ยค่ะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบและต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรกไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
0: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสหรัฐกำหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่านี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่าART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SME ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
1: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นน่ะให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา30วัน45วัน60วัน90วันแล้วแต่กรณีเพื่อที่จะได้เงินคืนมาในกรณีที่ผู้ซื้อยื้อการจ่ายเงินไปไกลกว่านี้อีกจะทำให้เราสะดุดทันทีในส่วนของ SME นะคะเนื่องจาก SME เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนที่จำกัดค่ะการที่ขาดช่วงในการทำให้เงินทุนหมุนเวียนมันโฟลว์เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหากับ SME ของไทยเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็น รัฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มีเกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
0: ครับ
1: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทำให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
0: แล้วมีการกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกครับ
1: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
0: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
1: จีมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่อ่ะต้องการที่จะทำเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2คือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่3คือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดค่ะ
0: ครับ แล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
1: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งใน

0: ส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
0: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าข่ายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นทริคสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiate ได
1: ้
0: เราต่อรองกับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนเนี้ยก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
0: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
0: เป็นอีกช่องทางนึงค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดนึงนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทย Plus เนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดย2ส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังค์นะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปถุงเงินค่ะโดยกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์ๆหรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, X, YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์ของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2ท่านสามารถยื่นคำร้องเข้าไปในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่2นี้สามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้องเรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิ์ที่สำคัญของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อจัดทำคำร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคำร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่นหากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทำความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทำร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทำความผิดนั้นท่านได้รับความกระทบกระเทือนด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสำหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องฟ้องผู้กระทำความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

จากที่เราได้พูดคุยเรื่องราวของสิทธิของบุตรนอกสมรสที่จะมีตามกฎหมายนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามีสิทธิ์ในฐานะของผู้เป็นแม่นั้นแบบ 100% แต่ว่าการที่จะเป็นผู้รับสิทธิ์ของพ่อนั้นนะครับจะรับสิทธิ์ได้เฉพาะในส่วนของทรัพย์มรดกเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะยังมีปัญหาตามมามากมายในความเป็นสิทธิของบุตรนอกสมรสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าเราสามารถจะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายได้อย่างไรนะครับโดยหลักแล้วจะมีอยู่4ประการที่จะทำให้บุตรนอกสมรสกลายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายประการแรกก็คือพ่อกับแม่ไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนะครับก็หมายความว่าเราก็จูงมือกันไปที่อำเภอแล้วครับหรือสำนักงานเทศบาลบอกต่อนายทะเบียนว่าเราประสงค์จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายซึ่งวิธีนี้จะทำให้ลูกนอกสมรสกลายเป็นลูกชอบกฎหมายแบบ 100% สามารถรับสืบทอดสิทธิต่างๆของผู้เป็นพ่อได้เต็มร้อยนะครับ2ก็คือไปจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับวิธีนี้ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนกันครับไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนว่าลูกคนนี้เป็นลูกของเราซึ่งก็จะทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นนะครับมีสิทธิ์ในตัวลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยที่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับแม่นะครับแต่สิทธิ์ที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิทธิ์ในมรดกอย่างเดียวเช่นเดิมนะครับประการที่3อาจจะต้องมีการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้พ่อนั้นเป็นบุตรรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของตัวเองวิธีนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเนื่องจากผู้เป็นพ่อเสียชีวิตไปก่อนกำหนดหรือแม่ไปร้องขอให้มารับผิดชอบบุตรแล้วไม่ยอมมารับรองนะครับก็ฟ้องร้องกันไปและประการสุดท้ายเป็นวิธีง่ายๆนะครับเรียกว่าการรับรองโดยพฤตินัยก็อย่างเช่นการให้ใช้นามสกุลการไปแจ้งเกิดการไปรับรองต่อบุคคลทั่วไปว่าเด็กคนนี้เป็นลูกนะครับซึ่งประการที่4นี้ก็จะทำให้มีสิทธิ์แค่รับมรดกได้เท่านั้นสิทธิอย่างอื่นไม่มีเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ลูกนอกสมรสเป็นลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายเป็นอย่างไรนะครับเราก็รับฟังไปครบถ้วนแล้วแต่ผมก็ขออนุญาตแนะนำเช่นเดิมนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้วิธีแรกนะครับคือการจดทะเบียนกับแม่ของเด็กทำให้เรามีสิทธิในครอบครัวโดยชอบ 100% แล้วก็ไม่มีปัญหาใดๆเลยแต่ก็ขออนุญาตตักเตือนคุณผู้ชายนะครับให้ระมัดระวังการสมรสซ้อนนะครับจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายขอบคุณครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบุกขู่ตัดไฟถึงหน้าบ้านในช่วงที่ผ่านมาประชาชนออกมาแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางมาถึงหน้าบ้านพร้อมอ้างว่าผู้ใช้ไฟมียอดค้างชำระค่าไฟผิดปกติหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนใช้วิธีข่มขู่สารพัดเพื่อบังคับให้เจ้าของบ้านรีบโอนเงินทันทีหากไม่ดำเนินการจะถูกตัดไฟในทันทีตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำเตือนถึงผู้สูงอายุแม่บ้านรวมถึงเด็กที่อยู่บ้านเพียงลำพังระวังมิจฉาชีพแอบอ้างการไฟฟ้าใช้ความกลัวบุกขู่ตัดไฟรีดไถเงินถึงหน้าบ้านโดยมิจฉาชีพจะแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเคาะประตูเรียกเก็บเงินค่าไฟถึงหน้าบ้านโดยจะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาข่มขู่กดดันให้จ่ายค่าไฟเป็นเงินสดหากไม่จ่ายจะยกมิเตอร์และตัดไฟในทันทีอีกทั้งยังมีการเร่งรัดให้เหยื่อรีบดำเนินการโดยไม่มีช่องว่างให้เหยื่อตรวจสอบแต่อย่างใดสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเน้นย้ำว่ากรณีหากถูกข่มขู่หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยสามารถโทรแจ้งสายด่วนตำรวจ191หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้เข้าตรวจสอบได้ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวและบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินให้กับบุคคลแปลกหน้าเด็ดขาดเพราะอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุซ้ำเติมในรูปแบบอื่นได้อีกดังนั้นหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้โปรดตั้งสติและอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าหลงเชื่อเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อให้กับมิจฉาชีพอาจนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินได
0: ้ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่การแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้ครับ

0: ำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันนี้นะคะคดีที่แจ้งเข้ามายังคงเป็นการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์การหลอกให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษและการข่มขู่ทางโทรศัพท์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามิจฉาชีพกำลังใช้ทั้งความโลภและความกลัวในการหลอกลวงประชาชนจนมียอดความเสียหายเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีความห่วงใยประชาชนจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกลวงโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ดังนี้ค่ะประชาชนนะคะควรเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเช่น TikTok Shop Lazada และ Shopeeซึ่งเป็นระบบที่แพลตฟอร์มจะรับเงินจากผู้ซื้อไว้ชั่วคราวและจะโอนเงินให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อหากเกิดปัญหาเช่นไม่ได้รับสินค้าสินค้าปลอมหรือไม่ตรงปกผู้ซื้อสามารถร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มได้โดยแพลตฟอร์มจะตรวจสอบและระงับการโอนเงินให้ผู้ขายโดยเฉพาะการซื้อผ่าน TikTok ควรซื้อผ่านการปักตะกร้าเท่านั้นและควรหลีกเลี่ยงการตกลงซื้อขายนอกระบบหรือโอนเงินให้ผู้ขายโดยตรงเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและจากการตรวจสอบแพลตฟอร์ม Facebook Instagram และ X หรือ Twitter เป็นช่องทางที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกลวงมากที่สุดเพราะไม่มีกระเป๋าเงินกลางไม่สามารถคุ้มครองผู้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้ประชาชนนะคะเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบร้านค้าให้รอบคอบและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่มีหลักฐานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการถูกหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์น่าสงสัยที่อาจเกิดจากกลลวงของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC 1441ผู้เสียหายสามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th ค่ะ
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลอาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและ
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ
6: อะไรเป็นจุดตัดสินใจเลือกต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเฟส2ฮะ
7: กำลังซื้อขนหดของแพงและได้ขึ้นไม่ทันเม็ดเงินที่ประคองกำลังซื้อเนี่ย 160,000 กว่าล้านเจ้าหนึ่งเคยขายได้เดือนละหมื่นตอนนี้ขายได้เดือนละ 50,000 บาท
6: มันจะกลายเป็นภาพจำของนโยบายประชานิยมเป็นมิติทางการเมืองหรือเปล่า
7: ไม่ใช่เลยครับถ้าผมทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ผมอยากจะทำเต็มที่

0: ผมเอกนิติธรรมภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับ
1: วันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยน่าจะกำลังนับถอยหลังอยากให้ถึงวันที่1ตุลาคมเร็วๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ
2: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากพื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านให้เป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
8: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขออภัยคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นขออภัยคุณผู้ฟังก่อนนะครับเมาอัปเดตข่าวอยู่หน้าเพจสวทลำปูนนะครับก็เลยให้คุณผู้ฟังฟังเพลง3เพลงรวดต่อเนื่องไปเลยนะครับเพลงแรกเก็บคำว่าเราไว้ในคำว่ารักของคุณตายอรทัยเพลงที่2กระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับของคุณเอกราชสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ของคุณแคทรัตกาแต่ก็เอาของคุณลุงน้ำอาสยามนะขออภัยนะเงาค่าขนได้3เพลงต่อเนื่องครับทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการนะโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับตะกี้ก็มัวอัปเดตนะข่าวนอนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปูนที่เราจะมาอู้มาเอ่ยกันในช่วงหน้ารวมถึงข่าวกปภนะครับเตือนน้ำบ่อไหลพื้นที่ลำปูนเจียงใหม่นะครับวันที่18กันยายนตีจะถึงนี่หลายบริเวณเลยเดี๋ยวจะมาอู้รายละเอียดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ว่าเราไปกันตีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนช่วงนี้ต้องอู้กันในเรื่องของลักษณะฝ้าลักษณะฝนกันหน่อยนะครับแต่เจ้านี่ตื่นขึ้นมานะครับไปกาดเนาะปลาลูกไปกาดก็ปรากฏว่าโอ้สวทลำปูนหมอกลงนะคุณผู้ฟังมาลานะก็ว่าโอ้ป่ะเข้าหน้าหนาวแล้วแกโอ้ยังเตื่ออีนะโอ้หมอกเหมาะนะครับอากาศดีเยี่ยมเลยเหมาะแก่การออกกำลังกายขนาดนักแต่เจ้านี่นะแต่ว่าสัก8โมงป่าน้อยๆก็เริ่มแดดมาละนะครับเดี๋ยวจัดรายการแล้วดิจิโอมก็จะไปซักผ้าตากปลอกหมอนนะตากหมอนตากผ้าห่มละแดดดีนะครับเจ้าวันนี้เราไปติดตามลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันดีกว่าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับสำหรับภาคเหนือของเราก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งของภาคเหนือนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยนะกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 31-35 องศาเซลเซียสนะครับอู้ถึงเรื่องหมอกๆเนาะแต่เจ้านี่นะครับคุณผู้ฟังอากาศนะอุณหภูมิต่ำสุดนะตีสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือวัดใดเจ้าวันนี้นะครับ7พื้นที่นะครับตีอุณหภูมิต่ำสุดนะได้แก่เนาะอันดับ7นี่ตีจังหวัดตากเนาะตีเขื่อนภูมิพลเนาะแล้วก็6นี่แม่สะเรียงนะครับอันดับ5นี่อุ้มผางเนาะอันดับ4นี่ทุ่งช้างนะครับลืมบอกอุณหภูมิไปเขื่อนภูมิพลนี่ 23.5 แม่สะเรียงนี่ 23.3 อุ้มผางนี่ 23 องศานะครับแล้วก็ตุงจ้างนี่ 22.9 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อันดับ3นี่ตีต่ำที่สุดนี่นะได้แก่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพะเยาเนาะ 22.9 นะครับแล้วก็ตีดอยมูเซอร์นี่อันดับ2เจ้าวันนี้ 21.6 องศาเซลเซียสนะครับอันดับ1ตีอ่างค้างนะอุณหภูมิ 18.1 องศาเซลเซียสครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลำปูนเช้าวันนี้นะครับล่าสุดนี่9 นาฬิกานะครับยังบ่ออกเตือนะเอา8โมงก่อนนะครับ8นาฬิกาติพันมานะภาคเหนือของเฮาก็ท้องฟ้าค่อนข้างที่จะสดใสนะครับก็เจอกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนที่จังหวัดเจียงใหม่จุดเดียวพื้นที่เดียวนะครับที่อำเภอเจียงดาวนะแล้วก็อำเภอแม่แจ่มที่เจียงใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของป้าๆเนาะคุณผู้ฟังครับเตรียมสำรองน้ำไว้เนอร์คนละปูนเชียงใหม่ในพื้นที่ติดีเจจะบอกนี่นะดีเจผมจะบอกนี่นะน้ำบ่อไหลวันตี28กันยายน9โมงเจ้าถึง3โมงแรง6ชั่วโมงนะครับเพิ่นจะปรับปรุงระบบป้าๆนะครับกระทบหลายพื้นที่ชาวลำพูนเชียงใหม่เตรียมสำรองน้ำน้ำไม่ไหลได้แก่อำเภอป่าซางทั้งพื้นที่นะครับตำบลต้นทงตำบลริมปิงตำบลเหมืองแง่
ตำบลหนองช้างคืนตำบลอุโมงค์ตำบลบ้านกลางนะครับตำบลมะเขือแจ้นะตำบลสีบัวบานนะตำบลตาสักหมู่ที่2ตำบลเวียงยองนะบางพื้นที่อำเภอตำบลในเมืองนะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตำบลสันป่าตองตำบลหนองตองตำบลทุ่งต้อมอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ่นก็จะทำการปรับปรุงระบบผลิตบริเวณสถานีผลิตและจ่ายน้ำริมปิงตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำในวันและเวลาดังกล่าวช่วงกลางวันกาดอกจันไว้ให้ดี28กันยายน9โมงเจ้าถึง3โมงแรงเน้อคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ดิจิโอบอกตะกี้นะครับสำรองน้ำไว้เลยใครอยากจะเห็นแมพพื้นที่การปรับปรุงระบบก็เข้าไปตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95 MHz นะครับดิจิโอโพสต์ไว้ตีหน้าเพจฮือเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ารายการควายก็ยอดโพสต์นี่แล้วก็ข่าวกิจกรรมในจังหวัดลำพูนเนาะนะครับมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังรับฟังกันในช่วงต่อไปช่วงนี้พักฟังเพลงกิจกรรมนะครับช่วงหน้าติดตามกิจกรรมต่างที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนตะวันนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะเลยคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับไปติดตามข่าวสารดีๆตีเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบ้านเฮาดีกว่าคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันที่23กันยายนวันพุธที่ผ่านมา 9:00 น.เจ้าตีลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินริมแม่น้ำกวงนะครับโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนจิตอาสาเนาะพระราชทานนะครับจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงนะครับกิจกรรมดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก่อจัดขึ้นโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานในการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยรวมกันดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทางเดินริมแม่น้ำกวงระยะทางประมาณ 2,000 เมตร2กิโลเนาะตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานท่าขามเดินไปจนถึงฝายสีเมืองยู่นะครับก็ทางนี้เนาะกิจกรรมนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์คือมีความสะอาดสวยงามนะครับเป็นระเบียบนะครับสามารถใช้เป็นพื้นที่สำหรับการเดินออกกำลังกายและสัญจรไปมานะครับสิ่งก่อสอดคล้องกับการนะแนวทางการพัฒนาเมืองลำพูนเดินได้เดินดีหรือว่า walkable city นะครับก็มีการเปียวญาเนาะกวาดนะครับแล้วก็เก็บขยะนะวันนั้นนะพี่โอญาถางยาเก็บขยะกันนะครับซึ่งผู้ว่าราชการเนาะเปิ้นก็ได้หึงข้อคิดวันนั้นนะดีเลยคุณผู้ฟังครับผู้ว่าราชการกล่าววันนั้นนะครับว่าวันนี้จิตอาสาชาวจังหวัดลำพูนได้มารวมกันนะครับตีบริเวณแม่น้ำกวงนะครับก็เริ่มต้นจากสะพานท่าสิงห์นี่เนาะผู้ว่าเปิ้นอู้ภาษาไทยเนาะเดี๋ยวจะอู้ภาษาไทยนะครับก็เราก็เริ่มต้นจากสะพานท่าสิงห์เนาะแล้วก็เดินลัดเลาะริมแม่น้ำกวงไปจนถึงฝายสีเมืองยู่นะระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับในทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะก็ได้ทำเขื่อนริมตลิ่งไว้โดยตลอดเส้นทางในเบื้องต้นก็พบว่าทางเดินที่สวยงามนี้ถูกปกคลุมไปด้วยวัชพืชและเศษขยะจำนวนหนึ่งนะครับจังหวัดลำพูนก็ได้รวมพลพี่น้องจิตอาสานะชาวจังหวัดลำพูนมาช่วยกันมาร่วมกันพัฒนาช่วยกันเก็บขยะกำจัดวัชพืชทำให้ริมแม่น้ำแห่งนี้พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่จะมาออกกำลังกายนันทนาการยามเย็นหรือกระทั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอีกด้วยเนื่องจากยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากนะครับการที่จิตอาสาได้มาช่วยกันในวันนี้เป็นการรวมพลังพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็มาทำความสะอาดนะครับทีนี้คนที่มารวมกันนับพันคนเนี่ยอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าเบื้องต้นคนที่ร่วมกันเก็บขยะเนี่ยจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็จะเป็นพลังที่จะทำให้คนที่ทิ้งขยะต่อไปในอนาคตเนี่ยลดน้อยลงนะครับจนกระทั่งเป็นศูนย์ในที่สุดนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะดูแลที่แห่งนี้ให้รอต้อนรับพี่น้องประชาชนจะได้มาใช้ประโยชน์ให้สมกับเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็น walkable city นะครับที่สามารถเดินได้เดินดีได้ตลอดทั้งเมืองครับอันนี้ก็คือคำกล่าวนะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนวันนั้นนะครับซึ่งเปิ้นก็ฮึ่งข้อคิดนะเปิ้นก็อู้ตื้อๆเนาะก็สรุปให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันง่ายๆเปิ้นก็บอกว่าขยะเนี่ยบางส่วนขยะเราเนี่ยบางส่วนก็มาจากประชาชนนะแล้วก็มีประชาชนแห่งกลุ่มหนึ่งมาช่วยกันทำความสะอาดนะครับแล้วพอประชาชนกลุ่มที่มาทำความสะอาดกลุ่มเนี่ยนะครับมาร่วมกันช่วยกันเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคนที่มาเก็บขยะในวันเนี้ยก็จะบ่ทิ้งขยะละแล้วก็จะเป็นพลังเนาะทําให้คนที่ทิ้งขยะเนี่ยต่อไปเนี่ยจะได้บ่กล้าทิ้งแฮมนะครับนะลดน้อยลงบ่ใช่ว่าจะฮักดามผ้าด้วยเขาเนาะจากคนทิ้งขยะ100คนนี่เหลือ0นี่เป็นไปบ่ได้เนาะแต่ก็ทยอยลดลงถ้าพ่อแม่พี่น้องช่วยกันดูแลรักษานะครับ
บ่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็จังถ้าเกิดเฮาช่วยกันเก็บขยะบ่ทิ้งขยะนะมีจิตสำนึกรวมกันจิตสาธารณะรวมกันบ้านเมืองของเฮาก็จะน่าอยู่นะครับแล้วยิ่งสำคัญนะครับช่วงนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนาะรวมมือรวมใจกันเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวติมาแอลในจังหวัดลำปูนกันเนาะเพราะว่าตะว่านี่นะครับไปลงพื้นที่ดูนี่นะครับก็มีการทำข่าวเนาะแล้วก็มีกิจกรรมในตัวเมืองเนี่ยนะ3งานเลยนะครับผู้ฟังครับนักท่องเที่ยวก็ไหลเข้ามาเนาะในจังหวัดลำปูนของเฮาเฮามาเป็นเจ้าบ้านดีๆนะมีรอยยิ้มสร้างความประทับใจมีน้ำใจต่อนักเดินทางนะครับสร้างด้วยอัตลักษณ์เนาะด้วยวัฒนธรรมด้วยรอยยิ้มของคนลำปูนของเฮานี่ดีอยู่ละนะครับมาทำมาช่วยกันสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวเราเนี่ยกลับมาเอวจังหวัดลำปูนของเฮาหลายๆครั้งในหัวใจเปิ้นมาแล้วก็ไปนะถือเป็นทางผ่านนี่เฮาพยายามที่จะดึงดูดนะนักท่องเที่ยวเดินทางเนี่ยฮือมาแอลลำปูนได้หลายๆรอบเนาะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดลำปูนของเฮาเปิ้นก็จะได้ประทับใจเพราะเปิ้นประทับใจเปิ้นก็จะมาแอลแฮมอันนี้ก็เป็นแฮมหนึ่งวิสัยทัศน์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนาะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์พ่อดีจโอมไปฟังตอนเปิดงาน Living Series นะครับลิฟวิ่งซีรีส์ลำพูนนี่แหละนะครับเปิ้นก็ชูวิสัยทัศน์เลยว่าอยากให้ลำพูนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมภาคประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมกันสร้างความประทับใจสร้างเมืองขึ้นน่าอยู่สร้างเมืองให้มีกิมมิกเนาะพี่น้องเพื่อตีนักท่องเที่ยวเปิ้นจะกลับมาแอลแฮมนะครับอันนี้ก็รวมด้วยช่วยกันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจทางการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองเขาจะได้มีพื้นที่ที่สะอาดนะได้ออกกำลังกายได้เดินเล่นยามเย็นนะได้พักผ่อนหย่อนใจกันนะครับอ่ะกลับมาตีข่าวนี้นะครับนอกจากนี้นะครับข่าวที่อู้ไปตะกี้นะการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกวงนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำปลาไหลหลากตัวนะนะครับก็เปิดโอกาสให้ส่วนราชการเนาะวันนั้นนะจิตอาสาพระราชทานประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมดูแลรักษาสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ริมแม่น้ำและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆเลยเป็นจุดเริ่มต้นดีๆเลยนะมาช่วยกันนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าก็มีข่าวเกี่ยวกับสลากย่อมมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

มาติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวบ้านเฮาผ่องครับคุณผู้ฟังวันที่25กันยายน2569หรือเมื่อวันศุกร์นะตีผ่านมาเวลา19นาฬิกาที่ลานวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนนะจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับตะวันนี่นะสลากย่อมครับถ้าอู้ถึงสลากย่อมนะครับหลายท่านดิจิโอมเคยปะมานี่นะคนต่างจังหวัดนี่เขาจะถามนะว่าสลากย่อมนี่คืออย่างดิจิโอมอีเนาะก็ได้บอกนักท่องเที่ยวบอกเจ้าบ้านนะบอกเปียวแม่ปีน้องคนรู้จักที่ถามเรื่องนี้นะครับก็ได้ตอบไปว่าสลากย่อมก็เป็นประเพณีการถวายทานของหญิงสาวโสดนะครับในวัฒนธรรมล้านนาซึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการบวชของประจายนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในกลุ่มชาวไทยยองจังหวัดลำปูนแถมทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยการจัดทำต้นสลากย่อมนี่ต้องอาศัยบ่ว่าจะเป็นเวลานะในเรื่องของความตั้งใจการเก็บออมนะครับคณะตีการถวายทานยังมีการเล่าประวัตินะครับคุณงามความดีของเจ้าภาพผ่านทำนองเทศล้านนาสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดลำปูนสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับก็ช่วงวันที่20ถึง25ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีการแสดงชุดย่อมสลักด้วยแสงสีนะประกอบเพลงออร์เคสตราซิมโฟนีนะครับพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมของวัดพระธาตุอริพูนชัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ9:30 นก็มีขบวนแห่ต้นสลักย่อมจากหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านสถานศึกษาองค์กรและประชาชนนะครับซึ่งต้นสลากนี่ความสูงก็ลดลันกันตั้งแต่3เมตร5เมตรไปจนถึง8เมตรนะครับก็ประมาณ20กว่าต้นนะครับไปใครที่ได้ไปชมนะก็จะมีขบวนผีโกนนะตีห่างหายจากพื้นที่ไปเมื่อละกว่า40ถึง50ปีนะครับก็ได้รับการฟื้นฟูโดยทีมฮอมเมืองจังหวัดลำปางก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนก็ถือแฮมเป็นหนึ่งสีสันของงานนะครับตีบอกควรพลาดเลยใครที่ไปดูแล้วก็ไทยประทับใจนะครับก็เป็นตีประทับอกประทับใจนะครับใครอ่านข่าวเราก็เข้ามาตีเพจสวทลำปูน FM 95 MHz ก็ได้จังหวัดลำปูนครับนะครับก็เชิญชวนเนาะคณะศรัทธาสาธุชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะไปชมความงดงามของต้นสลักย่อมนะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปูนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารตีเตรียมมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: นางสาวลลิดาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล1,966หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: เมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราว หลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
7: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: น้องฟ้าพาเลอร์มาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิ

0: ครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้ติดครบสายด่วนคปภ.1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

รายการสุ่มวัยหัวใจเกินร้อยซองมือน้อยๆขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาขอให้สุขสีสุขเกษมเปรมปรีกับรายการดีๆนี้นะเจ้ารายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยโดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนดำเนินรายการโดยคณะกรรมการของชมรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz สำหรับวันนี้น้องหน่อยธานิกาแซ่เลี่ยวนะเจ้าก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าวันนี้นะเจ้าก็เป็นวันที่26กันยายนเนาะ2569นะเจ้าซึ่งเป็นวันเสาร์นะเจ้าเราก็จะผ่านไปอีก1เดือนนะเจ้าก็จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนาะตุลาพฤศจิกาธันวานะเจ้าแห่มเวลาแห่ม2เดือนบ่ได้เนาะเจ้าเราก็จะเข้าสู่ธันวาคมคือเทศกาลปีใหม่แล้วนะเจ้าก็ต้องบอกว่าอายุทุกท่านนะเจ้าก็นักขึ้นไปแห่ม1ปีนะเจ้าตอนนี้ทุกท่านสบายดีกันก็เจ้าเนาะรายเหตุการณ์ที่ผ่านมานะเจ้าของบอกว่าจะเป็นของลำปูนนะจ๊ะหรือว่าของหลายๆที่หลายๆต่างเนาะสิ่งที่เราได้ยินก็คือการค้าขายก้าอย่างกาเกาะเงียบนะเจ้าอันนี้ก็ต้องเรียกว่าทุกท่านนะจ๊ะจะต้องดูแลตัวเก่าเนาะดูแลตัวเก่าตัวแล้วก็สภาพเศรษฐกิจซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหามากมายนะเจ้าทำให้เกิดการฆ่าตัวตายกันเนี่ยพอสมควรเลยนะเจ้าในวัยอายุตอนนี้นะเจ้าคนผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยังจะเป็นในส่วนของเริ่มผู้สูงวัยนะเจ้าก็ประมาณนั้นเนาะเพราะว่าจากเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนะเจ้าก็ทำให้ความเครียดเนาะแล้วก็การตัดสินใจต่างๆนะเจ้านำไปสู่การฆ่าตัวตายตอนนี้นะเจ้าลำปูนเนี่ยก็มีอัตราที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะเจ้าเราจะได้ยินเดียวก็แขวนคอตายนะเจ้าแล้วก็ฆ่าตัวตายด้วยวิธีลมควันก็มีนะเจ้าซึ่งก็น่าเป็นห่วงเนาะซึ่งน่าเป็นห่วงนักๆเลยนะเจ้าอันนี้ตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการเองนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเองเนี่ยก็มีความเป็นห่วงในจุดนี้นะเจ้าเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นวัยที่เป็นห้องว่าสำคัญเนาะแล้วก็ความเครียดก็คือตึงกึดหนักนะบอกว่าเป็นความเครียดแล้วก็น้อยใจพ่องอย่างพ่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยกึดหนักนะเจ้าเกิดหนักนำไปสู่การฆ่าตัวตายเนาะก็เลยด้วยความเป็นห่วงนะเจ้าก็เลยอยากจะมาส่งเสริมส่งเสริมเกี่ยวกับปัญหาว่าเรื่องตรงนี้นะเจ้าเรื่องตรงนี้ก็คือการที่ผู้สูงอายุเนี่ยต้องดูแลสุขภาพของตัวเองก่อนนะเจ้าตัวเองก่อนห้ามตัวเองให้หนักๆนะเจ้าดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะเจ้าคือดีเนาะสุขภาพกายเนี่ยผู้สูงอายุก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะเจ้าด้วยการยังใดด้วยการออกกำลังกายนะเจ้าออกกำลังกายเนาะซึ่งตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยหลายภาคส่วนนะเจ้าก็เริ่มรณรงค์ในการเต้นไลน์แดนซ์นะเจ้าออกกำลังกายกันในช่วงเย็นเนาะหลังเลิกงานอย่างเงี้ยนะเจ้าซึ่งก็ในแต่ละตำบลนะเจ้าในแล้วก็อำเภอเนาะก็มีการจัดการเต้นไลน์แดนซ์กันนะเจ้าอย่างที่ในจังหวัดลำปูนเฮาเนาะอย่างศาลากลางนะเจ้าเปิ้นก็มีเนาะแล้วก็อบจ.นะเจ้าแล้วก็เทศบาลตำบลต่างๆนะจ๊ะเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมเต้นลายแดนนะจ๊ะอันนี้เนี่ยถ้าผู้สูงอายุนะจ๊ะสามารถที่จะออกไปออกกำลังกายได้ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจก็
ตุยมาก็คือความแจ่มใสนะเจ้าเพราะว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านนะเจ้าบางท่านเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวห้องหรือบางท่านอาจจะมีลูกหลานซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทำการทำงานกันนะเจ้าต้องบอกว่าออกหาเงินหาทองกันน่ะนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยเวลาที่อยู่กับผู้สูงอายุอาจจะน้อยลงนะเจ้ามันบ่เหมือนสมัยก่อนนะเจ้าสมัยก่อนเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะมีเวลาอยู่กับผู้สูงอายุค่อนข้างจะนักนะเจ้าเพราะว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะบ่ต้องไปทำงานนอกบ้านอย่างกันนักเหมือนณปัจจุบันนี้นะเจ้าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะทำไร่ทำสวนเนี่ยนะเจ้าก็ไปตวงไปนาเนาะปิกมาก็มาปะกันเนี่ยนะจ๊ะเย็นมาก็มากินข้าวพร้อมนะพร้อมตากันแต่ณปัจจุบันเนี่ยในแต่ละบ้านนะเจ้าส่วนใหญ่ลูกหลานก็ออกไปทำงานกันนอกบ้านนะเจ้าไปทำงานกันกว่าจะกลับก็ดึกก็ดื่นนะเจ้ารวมไปถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ก้าอย่างการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดความเหงานะเจ้าเกิดความเหงาแล้วก็น้อยใจเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าผู้สูงอายุก็เริ่มที่จะปัญหาว่ากลับไปเหมือนละอ่อนก็คืออยากจะได้ความรักความเอาใจใส่จากลูกจากหลานซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เป็นไปค่อนข้างยากนะเจ้าอย่างที่น้องไอได้อู้มาในข้างต้นเนาะว่าลูกหลานมีเวลาน้อยลงนะจ๊ะเนื่องจากต้องไปทำงานนอกบ้านนะเจ้าดังนั้นทางชมรมกีฬาเนี่ยและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเนี่ยเขาจึงได้จัดเป็นห้องว่าการแข่งขันกีฬานะเจ้าเพื่อที่จะนำมาเป็นเครื่องมือให้กับผู้สูงอายุเนี่ยได้มาออกกำลังกายกันนะเจ้าก็ตั้งชมรมเองเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายนะเจ้าจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือหนึ่งนะเจ้าอันดับแรกเลยก็คือให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเจ้าสองเนี่ยก็คือให้ผู้ในจังหวัดคือผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนเนี่ยได้มีโอกาสพบปะกันนะเจ้าแล้วก็สร้างความสามัคคีนะเจ้าในกลุ่มผู้สูงอายุกันเองนะเจ้าซึ่งปีหนึ่งเนี่ยนักกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนหรือชาวบ้านต่างๆก็จะได้ปะกันเนี่ยปีละหนึ่งครั้งนะเจ้าอันนี้ในส่วนของการแข่งขันกีฬาเนาะการแข่งขันกีฬานะเจ้าเราก็จะเริ่มต้นจากการที่เริ่มในของในส่วนของตำบลก่อนนะเจ้าซึ่งเราจะประชาสัมพันธ์ให้ทางอำเภอก่อนเนาะอำเภอเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้กับต่างตำบลนะเจ้าแล้วเกาะตำบลเนี่ยก็จะต้องลงไปคัดตัวนักกีฬามาจากต่างระดับหมู่บ้านนะเจ้าในแต่ละหมู่บ้านก็จะทำการแข่งขันแล้วก็หรือคัดตั๋วกันมานะเจ้าเพื่อมาจะเอามาแข่งในระดับอำเภอเนาะจากระดับอำเภอตำบลแล้วนะจ๊ะตำบลแล้วก็มาอำเภอเนาะสมัยเด้ออำเภอแล้วก็มาระดับจังหวัดนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยกีฬาของเฮานะเจ้าก็จะเริ่มแข่งกันเนาะตั้งแต่เดือนธันวาก็จะเป็นในระดับตำบลเนาะแล้วก็ส่วนในระดับอำเภอเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของมกราคมนะเจ้าจนถึงต้นกุมภาพันธ์เนาะเพราะว่าในระดับจังหวัดเนี่ยเราจะจัดแข่งในวันที่3กุมภาพันธ์นะเจ้าของทุกปีเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งกันขึ้นมานะเจ้าแล้วก็ตั้งชมรมเองเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายแข็งแรงเนาะแล้วก็เมื่อร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาว่าจิตใจเนี่ยก็จะเบิกบานนะเจ้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ของทางชมรมเลยนะเจ้ากำเนิดรายละเอียดของการแข่งขันกีฬานะเจ้าเดี๋ยวน้องหน่อยจะมาอู้ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยการดื่มมาปะกันในช่วงที่2นะเจ้า

กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยน้องหน่อยธานิกาแซ่เลี้ยวนะจ๊ะก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่บางท่านอาจจะกึดนะจ๊ะว่าเอ๊ะวันนี้น้องหน่อยอย่างเมินๆมาเอ๊ะนะจ๊ะซึ่งเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนนะจ๊ะในระหว่างของสาขาสมาคมกับสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดหนองบูรณ์นะเจ้าแล้วก็ชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดหนองบูรณ์นะเจ้าน้องนายเองจัดรายการมาเนี่ยก็ได้หลายปีแล้วนะเจ้าก็บ่อยากหนีหายไปจากตรงนี้นะเจ้าเพราะว่าก็มีความฮักแล้วก็ผูกพันกับต่างสถานีวิทยุแล้วก็ท่านผู้ฟังนะเจ้าซึ่งในช่วงนี้เนี่ยน้องใหม่เองก็อาจจะมาได้มาออกจากสดเท่าไหร่นะเจ้าเนื่องจากหลายๆประการนะเจ้าแล้วก็ภารกิจที่บ้านตัวเองนะเจ้าก็คือเปิดร้านขายของเนาะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานักนะมีเวลามาเองนะเจ้าอย่างวันเสาร์ก็อาจจะเป็นช่วงที่ลูกค้านักพ่องอย่างพ่องเองนะเจ้าก็เลยต้องจัดรายการแล้วก็ในส่วนช่วงวันธรรมดาเองน้องหน่อยก็มีงานนักพอสมควรเลยนะเจ้าแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากมาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมที่เคยมาจัดรายการนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าในช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะส่งเสียงมาให้ได้ฟังกันก่อนนะเจ้าก็ต้องบอกว่ายังคึกคักฮะท่านผู้ฟังอยู่เสมอนะเจ้าในช่วงที่1เนาะในช่วงแรกน้องหน่อยก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะเจ้าซึ่งเป็นการแข่งขันเนี่ยแข่งขันเพื่ออะไรนะเจ้าเพื่อคือผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการแอคทีฟพี่น้องว่ามีการแอคทีฟนะเจ้าตัวเองนะเจ้าจากที่ว่าถ้าเราจัดบดายบดายเนี่ยก็คงจะบ่มีความรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าบ่มีความรู้สึกที่จะแบบไปเล่นกีฬาอย่างนักแต่ถ้าบอกว่ามีการแข่งขันเนี่ยนะเจ้ามันก็จะรู้สึกว่ามันมีความม่วนเนี่ยนะเจ้าเราก็อยากจะพี่น้องว่ามีการฝึกซ้อมเนี่ยเนาะเพื่อความชำนาญแล้วก็ความเป็นที่หนึ่งมันกับเจ้าอันนี้ก็ยังก็เป็นปัญหาว่ากุศโลบายอีกอะไรกันเนาะเจ้าอย่างเช่นเขาอยากไปแข่งปีตองเนี่ยเขาก็ต้องฝึกซ้อมมันกับเจ้าดังนั้นกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือปีตองนะเจ้าตอนนี้กีฬาที่มาแรงแอมอันหนึ่งก็คือวูดบอลนะเจ้าวูดบอลเนาะสองกีฬาสองชนิดกีฬาแล้วนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าวูดบอลเปตองแล้วนะเจ้ากีฬาอย่างแฮมแบดมินตันนะเจ้าแบดมินตันเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้าร่างกายมาแข็งแรงนะเจ้าท่านมาสามารถที่จะเล่นแบดมินตันได้เลยนะเจ้าเพราะว่าการเล่นแบดมินตันเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวทุกส่วนเนาะใช้สายตานะเจ้าแล้วก็กำลังแขนกำลังขานะเจ้าต่อไปนะเจ้าก็จะเป็นแอโรบิกมวยไทยนะเจ้าแอโรบิกมวยไทยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่เป็นใจเป็นทีมนะเจ้าเป็นทีมเนาะดังนั้นคนที่เล่นแอโรบิกมวยไทยเนี่ยก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงตุ่ยเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นทีมเนี่ยนะเจ้าก็จำเป็นที่จะต้องเป็นห้องว่ามีความพร้อมเพรียงกันเนาะการเล่นตัวกันเนี่ยจะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีสัมพันธภาพที่ดีนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นของว่าถ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็จะมีความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นร่วมใจร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะเป็นกีฬากรีธานะจ๊ะกรีธาเนี่ยวิ่งนะจ๊ะกีฬานี้จะมี2ประเภทเนาะก็จะมีประเภทลู่แล้วก็ประเภทลานนะเจ้าประเภทลู่เนี่ยได้แก่ทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนนะเจ้าแล้วก็กระโดดข้ามรั้วแต่กระโดดข้ามรั้วเหามามีนะเจ้าอันนี้เป็นการเสี่ยงสำหรับผู้สูงอายุเนาะก็จะมีทุ่มน้ำหนักกับคว้างจักรนะเจ้าอันนี้ก็ผู้สูงอายุสามารถเล่นได้นะเจ้า
แล้วก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันเนาะก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ส่วนวิ่งนะเจ้าอันนี้ก็ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์จริงๆนะจ๊ะเพราะว่าท่านจะต้องฝึกซ้อมสม่ำเสมออยู่ๆจะมาโลดนี่มันบัดให้นะจ๊ะอันตรายเนาะเสี่ยงต่อการที่จะเป็นสโตรกได้นะจ๊ะอันนี้กรีธาเนาะตอนนี้ค่ะยังแอมเอ่ยมากรุกนะจ๊ะมากรุกสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นชนิดกีฬาที่ก็ดีนะจ๊ะเป็นการฝึกสมองเพื่อเป็นอัลไซเมอร์เนาะซึ่งก็อันนี้เนี่ยเขาก็จะคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดนะจ๊ะเราไปแข่งในระดับประเทศเนาะตอนนี้ก็ยังค้างกีฬาอย่างแฮมเอ่ยลีลาดนะเจ้าลีลาดอันนี้เนี่ยก็เป็นกีฬาที่แบบต้องบอกว่าสวยงามเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะแข่งเป็นคู่นะจ๊ะคู่ชายหญิงอย่างนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นลีลาดเนาะก็เขาก็จะบรรจุในชนิดกีฬาที่จะต้องไปแข่งในระดับประเทศเช่นเดียวกันนะเจ้าต่อไปเนาะไฮไลท์แห่งอันนึงก็คือคาราโอเกะนะเจ้าคาราโอเกะเนี่ยเป็นกีฬาต้องบอกว่าไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้นะเจ้าเพราะว่าเป็นกีฬานันทนาการที่ผู้มีผู้สนใจเนี่ยคือนักที่สุดนะเจ้าเวลาเข้าประกวดเนาะอย่างเขาจะประกวดปุ๊บเนี่ยอย่างในตำบลในอำเภอนะจ๊ะในอำเภอก็นักขนาดเลยนะจ๊ะยิ่งอำเภอเมือง15 16ตำบลเนี่ยก็มีนักกีฬาคาราโอเกะค่อนข้างอักเลยนะเจ้าซึ่งก็ในปีหน้าเขาก็จะเริ่มแข่งในเดือนมกราคมเนาะในระดับอำเภอนะเจ้า3 4 5 6 7 8ตอนนี้มี8ชนิดกีฬาเอ๊ะน้องไหนลืมชนิดกีฬาอย่างไปหาอ๋อตะก้อวงทนนะเจ้าตะก้อวงทนแห่งอันหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องอาศัยกำลังขานะเจ้ากำลังขาเป็นสำคัญเนาะตอนนี้ก็ได้9ชนิดกีฬาแล้วนะเจ้าอย่างนี้อย่างที่น้องหน่อยยังตกหล่นอยู่เอ่ย3 4 5 6 7 8 9นะจ๊ะ9ชนิดกีฬาเนาะก็ทั้งชนิดกีฬาทั้งหมดนี้นะเจ้าเราจะทำการแข่งขันนะเจ้าอย่างที่น้องหน่อยบอกเนาะในอำเภอก็จะแข่งกันในช่วงเดือนมกราถึงต้นกุมภานะเจ้าส่วนกุมภาก็จะเป็นการแข่งขันในระดับจังหวัดเพื่อที่จะคัดตัวไปแข่งในระดับประเทศนะเจ้าซึ่งปีหน้าเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยเราจะแข่งที่จังหวัดอยุธยานะเจ้าในชื่อกีฬาว่าอยุธยาเกมนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุนะเจ้าแห่งประเทศไทยเนาะมันจะเป็นครั้งที่31ครั้งที่ต้องขออภัยเตยว่าตรงไหนลืมว่าครั้งที่เท่าไหร่นะจ๊ะอันนี้เดี๋ยวขอแปะอยู่เนาะแล้วก็ครั้งหน้านะจ๊ะน้องมาจะนำมาบอกกันแทนการเนื่องว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่อันนี้ต้องขอสุมาอภัยตัวเองนะเจ้าที่ลืมว่าครั้งที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ครั้งหน้าเดี๋ยวน้องหน่อยจะมาบอกนะเจ้าแต่ตอนเนี้ยหูละว่าจะแข่งในระดับประเทศเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนะเจ้าอาจจะเป็นต้นพฤษภานะเจ้าประมาณนั้นหรือช่วงเวลาเนี่ยก็รอเปิ้นกับตังอยุธยาเปิ้นกำหนดแห่งครั้งหนึ่งนะเจ้าเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะไปเมื่อใดแต่ของตั้งจังหวัดเขาเนี่ยเขาจะแข่งวันที่3กุมภาของทุกปีนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของชนิดกีฬาเนาะที่น้องไหนได้แจ้งไปนะเจ้าซึ่งก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมาเล่นกีฬาออกกำลังกายกันนักๆนะเจ้าก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็มีจิตใจที่สดใสนะจ๊ะผ่องใสเพราะว่าได้มาพบปะได้มาเล่นกีฬาเป็นห้องว่าเหมือนกับ
มาพบปะคนในวัยเดียวกันก็จะทำให้มีความสุขกันมากขึ้นนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากบางสถานีแฮมสักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาพบกับน้องหน่อยได้ในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยแจกเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยเจ้า

กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยแก่เกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยน้องหน่อยฐานิกาแซ่เลี่ยวนะจ๊ะก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่นะเจ้าช่วงนี้เนี่ยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเนี่ยอาจจะดูเหมือนเงียบๆไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างน่าเอ็นนะเจ้าก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราไปแข่งขันในระดับประเทศมาแล้วเนี่ยเราก็คือผู้สูงอายุเนี่ยได้พักผ่อนกันก่อนนะเจ้าจนกว่าจะถึงในเดือนของธันวามกราคมพาก็จะเป็นช่วงการแข่งขันของการคัดตั๋วนะเพื่อไปแข่งในระดับประเทศแล้วเอ็นนะเจ้าอันนี้ช่วงนี้ก็เลยตั้งชมรมเนี่ยก็เห็นว่าผู้สูงอายุเองก็มีงานกันมากพอสมควรนะเจ้าเขาก็เลยบ่ได้จัดอะไรอย่างมากมายนะเจ้าซึ่งก็เดี๋ยวนี้เอาตรงๆว่างานผู้สูงอายุก็นักกันแต่ๆเลยนะเจ้าอีกอันนึงก็คือจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้เนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็ตอนนี้ทุกเทศบาลเนี่ยทำกันเกือบหมดแล้วนะจ๊ะมีโรงเรียนกันเกือบหมดแล้วเนาะก็โรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่เปิ้นฮ้องว่ามาพบปะกันนะจ๊ะในส่วนของผู้สูงอายุเนาะมาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะจ๊ะอาทิตย์นึงเปิ้นก็จะอาจจะปะกันครั้งนึงเนี่ยนะจ๊ะพอจบหลักสูตรก็มีการมอบปริญญานะเจ้าเนี่ยแล้วก็มีการไปดูงานนั่นนี่อย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็มีการให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆบอกว่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยนะเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างที่แล้วก็การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเองนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าความสำคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็ค่อนข้างจะสำคัญนะเจ้าดังนั้นเนี่ยถ้าผู้สูงอายุมีเวลานะเจ้าก็อยากจะฮือไปร่วมกับผู้โรงเรียนผู้สูงอายุก็จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีความแจ่มใสนักขึ้นนะเจ้าบางเหงาเนาะบางเป็นเพราะว่าบางเหงาบางเศร้าซึมนะเจ้าเพราะว่าบางท่านอยู่บ้านอยู่จองเนี่ยก็อาจจะเหงาพ้องนะเจ้าบางท่านก็อยู่เลี้ยงหลานนะเจ้าบางท่านอยู่กับลูกกับหลานแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานเองเนี่ยก็คือต้องบอกว่าบ้านมาเหมือนสมัยก่อนนะเจ้าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะดูแลผู้สูงอายุค่อนข้างเป็นอย่างดีนะเจ้าบ้านมองว่าเราทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้น้อยอกน้อยใจเหมือนหน้าปัจจุบันนี้นะเจ้าทุกวันนี้เนี่ยสื่อส่วนใหญ่เองเนี่ยสื่อนักก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความมันห้องว่ามีพฤติกรรมที่แบบก้าวร้าวพ่องอย่างพ่องเองนะเจ้าซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากสื่อนะเจ้าการเรียนแบบเนาะเขาสังเกตกับเจ้าว่าเราออนถึงวันนี้เนี่ยก็เสพสื่อกันค่อนข้างหนักนะเจ้าติดมือถือกันบอกว่าจะดูอะไรอย่างต่างๆนานาเนาะก็จะทำให้ละออนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกันมากขึ้นนะเจ้าแล้วก็ใจกำอู้กับผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งก็บ่มีการถนอมน้ำใจกันเนาะเลยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างจะน้อยอกน้อยใจนะเจ้าแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยคิดหนักนะเจ้าเครียดเนาะผู้สูงอายุเองก็ถูกทอดทิ้งหนักขึ้นนะเจ้าบางครั้งไปโรงพยาบาลเนาะก็ต้องไปคนเดียวนะเจ้าและประเดี๋ยวนี้บางครั้งลูกหลานก็เลือกที่จะปัญหาว่าใช้บริการนะเจ้าซึ่งที่ปกติจะมีอาชีพใหม่ก็คืออาชีพรับส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะเจ้าเนื่องจากลูกหลานเนี่ยไปทำงานกันทำให้บ่มีเวลาที่จะไปส่งผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลนะเจ้าก็ทำให้บางท่านบางคนไปก็พูดอาชีพนี้ขึ้นมานะเจ้ารับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเนาะอันนี้ก็ ก็ดีนะคะก็เป็นการแบ่งเบาภาระนะเจ้าแบ่งเบาภาระให้กับลูกหลานเนาะคะแนนว่าลูกหลานให้เงินผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลแล้วก็จ้างเป็นไปส่งรับ
ไปรับไปส่งเนี่ยนะจ๊ะนี่ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเองเนี่ยก็คงอยากจะหวังให้ลูกหลานเนี่ยไปส่งเนาะแต่ด้วยสิ่งจำเป็นหลายๆอย่างเวลากาอย่างกายทำให้ลูกหลานสามารถที่จะไปหาไปส่งผู้สูงอายุได้นะเจ้าเจ้าจะตอนนี้นะเจ้าก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายละเนาะในท้ายสุดนี้นะเจ้าน้องหน่อยเองก็อยากจะเห็นผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็บายาหันข่าวที่ผู้สูงอายุเนี่ยฆ่าตัวตายนะจ๊ะอยากจะให้มีบ่มีเลยนะจ๊ะบ่ใช่ว่าอยากให้มีน้อยลงบ่ใช่นะจ๊ะบ่อยากให้มีเลยนะจ๊ะทุกท่านก็จะต้องผู้สูงอายุก็จะต้องดูแลตัวเองต่อยนะจ๊ะรวมไปถึงลูกหลานเองก็จะต้องดูแลผู้สูงอายุต่อยเนาะเพราะวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องไปเป็นผู้สูงอายุแล้วถ้าหากท่านดูแลพ่อแม่ท่านบ่ดีเนี่ยนะเจ้าแล้วต่อไปลูกเต้าของท่านจะดูแลท่านดีก่ออันเนี้ยเราก็ต้องมามองสะท้อนด้วยกันนะเจ้าก็ถ้าเฮาเอฟใส่พ่อแม่เฮาแล้วแหมน้อยถ้าลูกเฮาเอฟใส่เฮาแล้วเจ้าเฮาจะกึดอย่างไรเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ให้กับลูกหลานได้กึดกันตัวนะเจ้าว่าท่านควรจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยถึงบ่มีเวลานักนะเจ้าแต่กำอู้กาอย่างกายของอู้กับผู้สูงอายุดีๆนะเจ้าบางครั้งเมื่อเราเห็นละอ่อนอู้บ่ดีใส่พ่อแม่เนี่ยนะเจ้าอาจจะบอกว่าจะเป็นการเสียงดังใส่หรือแต่ว่าใส่เนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดใจนะเจ้าก็บางอย่างแบบเจอแบบอันนี้นะเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยทุกคนอาจจะเจอแบบอันนี้นะเจ้าแล้วก็ฝากลูกหลานไว้ตัวนะเจ้าว่าอย่าเอ็ดใส่พ่อใส่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้นะเจ้าขอให้อู้กับเปิ้ลดีๆนะเจ้าอันนี้จะเป็นสิ่งที่น้องหน่อยอยากจะฟังในวันนี้เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องหน่อยก็ขออนุญาตที่จะนำรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างขึ้นกับคนสูงวัยจากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาปะกันใหม่ในโอกาสหน้านะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน

0: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอิสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
5: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัย

0: ไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทธาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังที่5เจ้าต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเจ้าวันนี้มาปะกันก็เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569อยู่ด้วยกันที่นี่กับพี่ไลจุไรรัตน์อาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนมาห่วมอุจาแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตวยช่วงนี้เราจะเอาข่าวที่จังหวัดลำปางของเราเนาะมีการจัดงานอย่างนักขนาดเลยนะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าตื่นทั้งตื่นตาตื่นใจได้บุญได้กุศลอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นเราติดตามข่าวสารกันได้ในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์เจ้าซึ่งวันนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางที่ทำให้เราได้มาเจอกันกู้วันเสาร์เวลา11โมงไปป้ายเนาะที่มีทั้งผลงานเพลงม้วนๆนะเจ้าที่คุณฟังได้รับฟังจบไปรวมถึงข่าวสารที่พี่ไรกำลังจะเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ก่อนอื่นมาติดตามพยากรณ์อากาศกันก่อนเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนแล้วนะเจ้าว่าช่วงนี้จะมีฟ้าฝนค่อนข้างจะน่าจะลายกันตัวจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้จะได้แล้วนะเจ้าก็ขอเฮ้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนอะด้วยความรักความห่วงใยจะใจกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้าเดี๋ยวเฮาไปย่างฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งช่วงหน้าปิกมาในรายการของเฮาแล้วก็พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่จะเอามาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569เจ้า

ื่อปาคุณผู้ฟังกับข่าวบุญข่าวกุศลกันแล้วกันนอในช่วงนี้นะเจ้าก็หูว่าวันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้ร่วมงานสลักพัดที่ยิ่งใหญ่ประการตาหนึ่งเดียวในโลกเลยเนาะกับงานสลักย่อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2569สืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาจวนเจ้าพุทธพุทธศาสนิกชนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามต้นสลักย่อมพร้อมกับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและร่วมทำบุญงานเฮามีมาตั้งแต่วันที่3แล้วเนาะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเจ้าวันที่26กันยายนที่วัดพระธาตุอริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งนะเจ้าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนได้เป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ราชการจังหวัดนายปิชาสมชัยปลัดจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมงานอย่างคึกคักเลยเพราะว่าตะวันนี้นะเจ้าวันที่25กันยายนเป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการโอ้โหสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาขนาดเลยนะเจ้าซึ่งต่างงานสลักย่อมนั่นนะเจ้าก็ถือว่าเป็นประเพณีการถวายตาลของหญิงสาวโสดในวัฒนธรรมล้านนาที่มีความเชื่อว่าการสร้างบุญสร้างกุศลที่มีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการบวชของพระชายสืบทอดมาอย่างยาวนานในกลุ่มของชาวไทยยองจังหวัดละปูนอีกทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการจัดทำต้นสลากย่อมต้องอาศัยทั้งเวลาความตั้งใจแล้วก็การเก็บออมขณะที่การถวายตาลยังมีการเล่าประวัติแล้วก็คุณงามความดีของเจ้าภาพผ่านทำนองเทศล้านนาสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเจ้าละปูนของเฮากันตวยแล้วก็ตะวันนี่นะเจ้าก็มีไฮไลท์เนาะจริงๆแล้วเปิ้นมีการจัดแสดงนะเจ้าทุกคืนน่ะตั้งแต่วันที่3มาแล้วล่ะแล้วก็เป็นนะเจ้าเปิ้นบอกว่ามันเป็นการแสดงชุดย่อมสลากด้วยแสงสีประกอบเพลงออเคสตราซิมโฟนีพร้อมกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรมของวัดพระธาตุอริพุนชัยแต่ว่ามันที่26นะเจ้าก็คือวันนี้แหละถือว่านะเจ้าเป็นการเตรียมความตระการตาของการแห่ต้นสลากย่อมจากหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านสถานศึกษาองค์กรและก็ประชาชนซึ่งความสูงจะลดลันมาตั้งแต่3เมตร5เมตรจนถึง8เมตรรวมแล้วสาวต้นพร้อมชมขบวนผีโขนโอ้ยผีโขนที่ห่างหายไปจากพื้นที่ละปูนเฮานานหมื่นขนาดแล้วเนาะเป็น50ปีละแล้วตอนนี้นะเจ้าก็มีการฟื้นฟูโดยนะเจ้าทีมฮอมเมืองจังหวัดลำปางร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดละปูนถือเป็นแฮมสีสันหนึ่งนะเจ้าเฮาจะได้หันว่าผีโขนอีหนอบ้านเฮาผีโขนอีหนอผีโขนบ้านเฮาส่วนภาคอีสานเพื่อนห้องว่าผีตาโขนอีหนอวันจะเป็นกันจะได้ก็ไปพบไปก้อยกันได้เนื้อจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ขอเชิญชวนผู้สันนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์มนต์เสน่ห์แห่งสถานและวัฒนธรรมล้านนาในงานประเพณีสลากย่อมเมืองละปูนหนึ่งเดียวในโลกประจำปี2569พร้อมกับประชมนะเจ้าความงามความงดงามของต้นสลักย่อมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดละปูนของเฮากันได้นะเจ้าจะได้ก็ขอเชิญชวนไปร่วมทำบุญตอนนี้ยังตันกันอยู่เนาะแต่ว่าอ่านเส้นสลากกันไปแล้วก็หาเนาะ11โมงไปไปจะยาแต่ก็ไปพอไปกอยต้นสลากว่าโอ้มันทำกันงามขนาดไหนถึงได้ที่หนึ่งอีเนาะอันนี้เป็นของนะเจ้าเป็นของวัดประตูป่างามขนาดเลยก็วัดลำจ้างก็งามนะแล้วก็โอ้งามมันงามทุกต้นเลยอ๋อ
จะได้ก็ถ้าก็ขอจนจวนไปแอลไปโหไปกอยกันได้เนาะกับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลจูได้ร่าเจ้าเดี๋ยวสกรรมปิกมากับรายการของเฮาในช่วงหน้าเจ้ามาชมความวิจิตรการตาที่สวยงามกับขนาดไหนโอ้ที่ไหนต่างใดเดี๋ยวเล่าให้ฟังในช่วงหน้ากับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลเจ้า

พี่หมอปลากราฟรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไรจุรรัตน์ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนเจ้าใครไปแอลไปพอไปก้อยกันมาแล้วหรือยังกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเจ้าร่วมกับจังหวัดลำพูนจัดงานวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยโอ้โหที่จะขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง4ตุลาคม2569งานจะเริ่มเปิดกันตั้งแต่5โมงแรงจนถึง4ทุ่มที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะสร้างสีสันยกระดับนะเจ้ายกระดับประสบการณ์กันท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่านการนำเสนอเรื่องราวของนครหริพูนชัยโดยเทคโนโลยีสีแสงสีเสียงและก็สื่อผสมสมัยใหม่ผสานเข้ากับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเมืองลำพูนอย่างสร้างสรรค์ที่จะพานักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเมืองเก่าชวนสัมผัสเสน่ห์ของลำพูนในยามค่ำคืนแล้วก็ผ่านการแสดงของทางวัฒนธรรมเนาะออกมาแบบแสงสินและก็สื่อผสมร่วมสมัยที่ถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งนครหริพูนชัยในรูปแบบที่ร่วมสมัยเข้าถึงง่ายแล้วก็น่าประทับใจขนาดเลยอยากไปนะอยากไปตอนกลางคืนแต่ยังมีเวลากันอยู่เพราะว่างานจะจัดถึงวันที่4ตุลาคมปุ้นเพราะว่า นี่ปุ้นบอกว่าภายในงานนั้นน่ะได้ออกแบบเส้นทางประสบการณ์ผ่าน12 จุดการแสดงนะแล้วก็ใน9พื้นที่สำคัญของเมืองลำพูนเชื่อมโยงสถานที่สำคัญของเมืองเข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและความศรัทธาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการนำเสนอด้วยแสงสีเสียงสื่อผสมร่วมสมัยและการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของลำพูนในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่งดงามน่าค้นหาและก็น่าจดจำเพราะฉะนั้นมาพอกันแล้วกันว่า12จุดการแสดงแล้วก็9พื้นที่นั้นมีอะไรอย่างกันพ้องและแต่ละพื้นที่นั้นประกอบไปด้วยอะไรอย่างกันพ้องเนาะอันนี้ยาวขนาดแต่ว่ารับรองประทับใจอย่างแน่นอนนะพื้นที่ที่1คือคุ้มเจ้าหลวงจักคําขจรศักดิ์คุ้มเจ้าหลวงลำพูนของเฮานั่นจุดนี้นะเจ้าจะแสดงภายใต้ความคิดแสงแห่งการเวลาเลือดขัตติยานครลำพูนนะถ่ายทอดความงดงามของคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์ที่โดดเด่นท่ามกลางแสงยามค่ำคืนผ่านเรื่องราวของนครแห่งหริพูนชัยที่สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรมและร่องรอยแห่งการเวลาด้วยการออกแบบแสงสีผสมผสานที่แน่นรายละเอียดอันงดงามของคุ้มเจ้าหลวงบอกกล่าวเรื่องราวนะเจ้าของเจ้านายฝ่ายเหนือแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันชวนนะเจ้าเชิญชวนผู้ที่มาเยือนได้สัมผัสเสน่ห์ลำพูนผ่านบรรยากาศอันงดงามที่น่าประทับใจไฮไลท์การแสดงนะเจ้าเปิ้นบอกว่าแสดง Light and Soundผสานสื่อผสมร่วมสมัยจัดแสดงในวันที่25ถึง4ตุลาคมนี้ปุ้นบอกว่าวันละ4รอบรอบละ5นาทีปุ้นจัดแสดงกันตั้งแต่1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มแล้วก็4ทุ่มเพราะฉะนั้นไปเวลาที่คุณผู้ฟังถนัดแล้วกันเน้อโอ้5นาทีนี่บ่จะย่อยๆแต่แสงสีเสียงนี่งามขนาดเลยนะอันนี้ไปพอกันได้ที่จุดที่1คือคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นั่นเองนะเจ้ามาถึงจุดที่2พื้นที่ที่2คือลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะเจ้าเป็นการแสดงภายใต้แนวคิดราชินีนิ
รันแห่งหริพุนชัยอันนี้นะเจ้าเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางเจ้าจัมบเทวีราชินีผู้เป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์หริพุนชัยผ่านการออกแบบแสงสีที่สง่างามและก็ทรงพลังผสานภาพและแสงเสียงร่วมสมัยเพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวแห่งศรัทธาพระปรีชาสามารถและก็มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดผ่านกาลเวลาคืออนุสาวรีย์นะเจ้าเพิ่นบอกว่าพระนางจัมบเทวีเปล่งประกายท่ามกลางค่ำคืนพร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทั้งงดงามและก็น่าประทับใจไฮไลท์การแสดงไลท์แอนด์ซาวด์นะเจ้าเป็นการผสมผสานร่วมสมัยจะแสดงในวันที่25-4ตุลาคมนี้จะมี4รอบรอบละ5นาทีเวลาก็คือ 1 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่มแล้วก็ 4 ทุ่มไฮไลท์การแสดงจะแสดงนะเจ้าคุณฟังก็ไปพอกันได้นะโอ้โหเพิ่นบอกว่าในวันที่25-4ตุลาคมเนี่ยวันละ1รอบอันนี้เป็นการแสดงวัฒนธรรมนะเจ้าแต่ว่าการแสดงแสงสีเสียงนั่นก็จะมีอย่างที่พี่ไลบอกไปตะกี้เนาะวัน4รอบรอบละ5นาทีผ่านไปละ2จุดต่อมาถึงไปจุดที่3จุดที่3นี้ก็คือพระรอดสถาปัตยคุณว่าพระรอดสถาปัตจักสารเป็นการแสดงภายใต้แนวคิดประกายธรรมเหนือกาลเวลาสัมผัสความงดงามของพระรอดมรดกแห่งศรัทธาคู่เมืองละปูนผ่านการตีความหมายความงานจักสารในรูปแบบร่วมสมัยถ่ายทอดลวดลายแล้วก็รูปทรงอันประณีตด้วยแสงและเงาที่พลิ้วไหวสร้างมิติใหม่เฮือกภูมิปัญญาท้องถิ่นปรากฏเป็นงานศิลป์ยามค่ำคืนพร้อมเชื่อมโยงเรื่องราวแห่งศรัทธาและพุทธศิลป์ของหริพุนชัยให้กลายมาเป็นประสบการณ์ที่งดงามน่าถ่ายทอดแล้วก็น่าจดจำ3จุดผ่านไปมาถึงพื้นที่ที่4จุดที่4เป็นการแสดงภายใต้แนวคิดนะเจ้าก็คือคูน้ำรอบเมืองก่อนถึงวัดมหาวันแน่นึกภาพออกนอทาราแห่งการนิรันด์เป็นการนะเจ้าทายทอดความงดงามของสายหน้าผ่านแสงที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องราวกับทาราแห่งการเวลาผสานภาพแสงสีสร้างบรรยากาศยามค่ำคืนเฮ้อมีมิติน่าค้นหาชวนผู้มาเยือนได้เยือนชมเมืองเก่าผ่านมุมมองใหม่สัมผัสพร้อมสัมผัสเสน่ห์ของลำพูนที่ผสานประวัติศาสตร์เข้ากับงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยอย่างลงตัวเอ้าแต่ละจุดสุดยอดมาถึงจุดที่5เจดีย์วัดศรีบุญเรืองการแสดงจุดที่5เป็นการแสดงภายใต้แนวคิดมหาศรัทธาแห่งแสงธรรมถ่ายทอดความงดงามของเจดีย์วัดศรีบุญเรืองผ่านแสงสินที่ค่อยๆส่องประกายอย่างอ่อนโยนสะท้อนแห่งนะเจ้าพลังศรัทธาและความผูกพันผู้คนที่มีต่อพุทธศาสนาผสานแสงสีบรรยากาศอันสงบงดงามแล้วก็เปลี่ยนความหมายก่อนส่งต่อแสงแห่งศรัทธาจากอดีตสู่ปัจจุบันพื้นที่6ต่อไปเลยนะเจ้ากำลังม่วนเหมือนโอ้ม่วนพื้นที่ที่6นะเจ้าร้านกาแฟ Back to Basic เป็นการแสดงภายใต้แนวคิดเสน่ห์นิรันดร์แห่งลำพูนสัมผัสอีกมุมของละปูนผ่านเสน่ห์และวิถีชีวิตร่วมสมัยถ่ายทอดบรรยากาศเมืองเก่าผ่านการออกแบบแสงสีผสมผสานกลิ่นอายของอดีตเข้ากับความทันสมัยแต้มสีสันในพื้นที่กลายเป็นตึงจุดแห่งใหม่เนาะสำหรับการพักผ่อนถ่ายภาพยามค่ำคืนแล้วก็สะท้อนถึงเสน่ห์เมืองละปูนในมุมที่แตกต่างชวนผู้มาเยือนออกมาค้นหาเมืองเก่าที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ร่วมสมัยนักยิ่งขึ้นนะเจ้าต่อไปพื้นที่ที่7
สะพานท่าสิงสะพานตาสิงนะเจ้าตรงข้ามกับวัดพระฤาษีคุณชัยปกติแล้วสะพานตาสิงเนี่ยถึงแม้บ่แสดงแสงสีเสียงมันก็จะงามอยู่แล้วเนาะแล้วเฮามาพอนะเจ้าว่าสะพานตาสิงเนี่ยจะเป็นจะใดเป็นจุดแสดงนะเจ้าจุดที่7คือภายใต้แนวคิดสายแสงแห่งฮาริพุนชัยเริ่มต้นการเดินนะเจ้าทางสู่โลกแห่งแสงกับแสงสายแสงแห่งฮาริพุนชัยได้รับแรงบันดาลใจจากสายน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของการกำเนิดและก็รุ่งเรืองของฮาริพุนชัยถ่ายทอดการออกแบบแสงศิลป์ร่วมสมัยที่เคลื่อนไหวราวกับสายน้ำแห่งกาลเวลาเชื่อมโยงภูมิทัศน์และสะพานต้าสิงเข้ากับเรื่องราวของเมืองพร้อมนำผู้ชมเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงและเรื่องราวอันทรงคุณค่าของฮาริพุนชัยนั่นเองโอ้โหผ่านไป7จุดกันแล้วรับตาพอแล้วงามขนาดมาจุดที่8นะเจ้าพื้นที่ที่8วัดสันปะยางหลวงโอ้โหวัดนี้ปกติก็งามอยู่แล้วเนาะวัดสันปะยางหลวงนี่หนาภายใต้แนวคิดนครแห่งพุทธศิลป์สัมผัสความงดงามของพุทธศิลป์ในรูปแบบร่วมสมัยถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความสมดุลแล้วก็ความศรัทธาผ่านการออกแบบแสงสีค่อยๆโอบล้อมพื้นที่สอดรับกับสถาปัตยกรรมและก็รายละเอียดแห่งศิลปะวัฒนธรรมของวัดสร้างบรรยากาศอันงดงามที่เปี่ยมมนต์ขลังในยามค่ำคืนชวนผู้มาเยือนได้สัมผัสมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ามกลางความงดงามของพุทธศิลป์แห่งลำพูนผ่านไป9จุดนี่จุดที่9มาแล้วจุดที่9คือภายใต้แนวคิดรัศมีแห่งพุทธศิลป์เนรมิตระฆังแห่งศรัทธาเพื่อเปล่งประกายด้วยแสงและสีดุจรัศมีที่มีแห่งพุทธศิลป์ที่สอดสว่างเหนือการเวลาถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาแสงสีเงาที่โอบล้อมองค์ระฆังสร้างมนต์เสน่ห์แห่งค่ำคืนผู้มาเยือนเพื่อสัมผัสความงดงามอันศักดิ์สิทธิ์และก็ค้นพบอีกมิติของเมืองละปูนผ่านประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านไป9จุดแล้วมาต่อกับจุดที่10นะเจ้าจุดที่10ก็คือแนวคิดพุทธศิลป์แห่งแสงศรัทธาอันนี้เป็นการรังสรรค์แสงและสีเพื่อส่องประกายเสมือนแสงแห่งพุทธบารมีที่เปล่งรัศมีสู่ค่ำคืนถ่ายทอดความงดงามของพุทธศิลป์และก็แรงศรัทธาอันสืบทอดมาอันยาวนานพร้อมสร้างมวลเสน่ห์ในวัดสันปะยางหลวงปรากฏนะเจ้าปรากฏในนิมิตใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืนนั่นเองจุดที่11การแสดงภายใต้แนวคิดรัตนะแห่งพุทธศิลป์เนรมิตเปล่งประกายผ่านการรังสรรค์แสงและสีส่องประกายท่ามกลางรัตติการถ่ายทอดพุทธศิลป์อันทรงคุณค่าผ่านแสงแห่งพุทธบารมีในเฮื่อความงดงามเปล่งประกายราวกับอัญมณีคู่แผ่นดินสะท้อนถึงเรื่องราวแห่งศรัทธาที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก็เป็นการเชื้อเชิญผู้มาเยือนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ในยามค่ำค่ำคืนอันน่าจดจำนั่นเองต่อไปคือจุดที่12แต่เป็นพื้นที่ที่9นั่นก็คือประตูท่านางวัดจางหองนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าภายใต้แนวคิดกำแพงแห่งความทรงจำโอ้ถ่ายทอดประตูท่านางนะเจ้าปกติแล้วก็สวยงามอยู่แล้วเนาะประตูท่านางเฮานี่นะ
ปนบอกว่าเป็นดังประตูแห่งการเวลาบอกเล่าเรื่องราวและความทรงจำผ่านการออกแบบแสงสีและสื่อผสมร่วมสมัยในพื้นที่ประวัติศาสตร์สร้างภาพแห่งความทรงจำที่ค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางค่ำคืนเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและก็ชวนนะเจ้าชวนผู้ชมย้อนรอยเรื่องราวเมืองผ่านมินิมิตใหม่แห่งแสงสินไฮไลการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์ผสานสื่อผสมร่วมสมัยจะแสดงในวันที่25 ถึง 4 ตุลาคมวันนี้ก็วันที่26แล้วเนาะมีเวลาเห็นอยู่นะเจ้าประมาณ1อาทิตย์คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปพอไปคอยไปแอวกันได้ตามที่วิไลได้อู้ได้เอ่ยไปนะเจ้าแต่ละจุดนั้นก็มีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันไปเนาะอันนี้นะเจ้าก็เขื่อจะเดินจวนไปแผ่อ่าวไปหอไปคอยกันได้เลยเนอะโอ้เล่ามายาวนานขนาดเลยจากข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะเจ้าน้องๆของเราออกทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆที่มาเล่าสู่กันฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้าเอ้ยดูเวลากันแล้วคงต้องนำรายการเล่าลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกันแล้วกันเนาะขอบคุณที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกับพี่ไลขอบคุณกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานเลยเอาไว้วันเสาร์หน้าเดี๋ยวพี่มาปะกันใหม่กันแล้วกันเนาะวันนี้คงต้องได้ล่ำลาคุณฟังกันไปก่อนขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวแน่ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าคู่เจ้าคนสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจร ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลักสองสองอาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุ่นพัดสอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา14นาฬิกาหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

0: ครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นรวมถึงมีน้ำจากน้ำฝนที่ท่วมขัง1ตำบล98ครัวเรือนขณะนี้ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสัญจรเข้าออกบ้านได้และอำเภอชัยโยได้รับผลกระทบแล้วจำนวน3ตำบลคือตำบลเทวราชตำบลชัยภูมิและตำบลจระเข้ร้องรวม8ครัวเรือนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น 12-26 เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา14นาฬิกาของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
4: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเอ่อเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้

0: ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาสีสวท.สังขละบุรีรายงาน
1: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81+900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต๊อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังคนอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเสถรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่กรมทางแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
5: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
1: กระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า Plus ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: เราเป็นสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
7: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: พร้อมกันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่านโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
8: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอา1,000 บาทตรงนี้เนี่ย1,000 บาทจากแสงแดด
9: ค่าไฟที่ขายไปคืน
8: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
1: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23-24 กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้ม มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบินตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410UVP Turbulence ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของ DR คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพ DR คองโกด้านทางการ DR คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอวาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและจันทนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานรุจวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่คัสเนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรหมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าโดยทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมฤคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม Bธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อชายยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18มาเข้ารอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอสเลสชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบะกับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0-2เกม16-21 12-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลอัชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2-1เกม12-21 21-19 21-14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21-5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอาชัยทิพย์มิจาดกับตัปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-19 21-8 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิธาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอลิซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาชาบักจากอิหร่าน4-1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปาริดาน่วมคงณหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8-21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมภูนศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจน ทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเหวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่รู้สึกเลอทัวร์เดอลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028อีสปอร์ตทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีมอีสปอร์ตไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง 2-3 หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global มวยไทยสงขลาเฟสติวัลชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29-30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินสูรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่สองพระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรมสองแบบคือ1แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป2แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ์
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะ ะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 น.เท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ
15: ควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการตรวจหัวใจเมื่อมีข้อบ่งชี้จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปื้นบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลาน มรดกล้านนา95ป่าม่วน
6: ครับวันนี้ข้าวแฮมล้านนานะครับเนาะเสนอในเรื่องผีในล้านนาตอนที่1 นะครับเนาะลองฟังเนาะผีอันยังเปิ่มนะครับเนาะ

กดดำขีดไว้นี่ก็เป็นผีดีบ่ใจผีให้เสืบกันมาได้เจ้นคนผีเม่งผีหมดเข้าสงหลังกลมพรอนแวดพัดมนเจนเมืองเสียบ้านคำนี้สปะผี

เห็นลูกขึ้นยี่โลงนำเหล้าข้าวขาวเอามาก็คุ้มถึงป่าเวนีเปิ้นเลี้ยงจำยำจังคันบ่ผิดเพี้ยนค่ะคำว่าจำยำก็คือไก่นะเลี้ยงไก่เป็นคำพ่อเจ้าว่ามาคือไก่นั่นแหละคำห้องภาษาสองตัวเอามาเลี้ยงดีครบถ้วนจำยำคือไก่พี่เจ้าบางตนกินผักตอดอ้วนคือหมูเป็นตัวขาเมียนยี่โลบางตนกินหัวบอกกลัวได้เลี้ยงฟ้องกินป่าแห้งป่าวงครับแล้วแต่พี่ตะขุนกินผักยอดอ้วนก็คือกินหมู

คนจ้างจมแซมก่อความลำคาญเดือดร้อนพี่กะข้าสื่อขายหน้าพี่น้องจ้างมาตามเจ้าของมันอย่าโดนพี่กะพี่สื่อรินเน็ตนะครับเนาะเป็นพี่ที่เสาะหากินครับผมพี่กะหญ้าแก้วไปเข้าหญ้าปั่นหาผิดใจมันยืมเข้าบ่เฮออีหลอย่ําหยังเป็นไผเนาะข้าเป็นอีแก้วอีน่ะมาเข้าหญ้าปั่นได้หยังมามายืมเข้ามัน2ลิตรมื้ออีหลอโคตรมันก็เลยมาเข้าไอ้น่ะฮอดตาวันแลงนั่งให้เวื้อเวื้อเตะตีนเตะมือปากสัดห้องผู้นั้นใจมาเขี่ยคู่ปัดคว้าชิงเป็นไผบอกมาผีกะเอกสัตว์เฮ้อเฮ้อจัดมามันเรื่องของห้าเป็นไผกะใดครับผีกะบางตัวกับบอกครับผีกะบางตัวกับบอกเจ้านะครับนะ นานใจขู่จากาถาห่อนไม้เป่าหาเข้าไปฟูรถมีดแหกมีดหมอจำยกจำยศว่าคิงเป็นไผบอกมาปากว่าหมุดมิดอมฤทธิ์กระทางเอาหนอกกุกมาเป่าว่าจองจองคําเอาหนอกกุกหนอกขาไม้เราถ้าครูมันแปลงมิดแฮกผีกะบางตัวไข้หัวปากท้องมันเก่งรับรองต่อตาเป็นผีกะงอนตระกูลสวกงาจังมักบีบคาหลังคนตับไตปอดม้ามซ้ำจำสาวจำหอยจมมันพิษใจคนเลยมาสึงเขาครับนะเข้าไปแล้วกันออกง่ายๆครับบีบตับบีบไตบันตายนะครับนะเสียสู้บ่ไหวนั่นใจขี้เล่าไปห้องหมอเฒ่าแหมกานั่นมีผีก้านอีโลถึงแน่แต่หนาย่างขึ้นเฮือนมาผีว่าห้อนไม่เนาะผู้นั้นใจมันกลัวแล้วเนาะห้ามกลัวบ่นั้นใจเนี่ยกลัวเฮียหันนั้นมีขึ้นมาให้อีโลย่ำติ๋นเท่าไรมันให้โอ้โหล่ะฮัวผีว่าห้อนไม่ให้ดังโอ้โหห้าสู้บ่ใดเดี๋ยวห้าจะไปปิกแล้วนั้นมีขู่ถามใครจำบ่แค้วมึงลุกที่ไหนสึงมันหาจื้อหญ้าแก้วพิษใจอีปันมายืมเข้ามัน2ลิตรบ่เฮ้ยโลสมัยก่อนมาคนจากเก่าอู้เคยหันเคยดูเปิ้นยะพ่ออุ้ยเลยปั่นเขียนน้ำลายว่า

เป็นไม้หัวล้านหมอผีบางคนหมุนเข้าสันนั่นเอาฟุกใส่หน้าก็มีแล้วอมผูก็มีหมุนเข้าสันผูใส่หน้าก็มีกับผูกเจ้ามาหญ้าที่เลี้ยงผีก้านั่นที่มันมาเข้านั่นหน้าร้ายมดเอียวันพวกเมื่อเจ้าอันเจ้าของผีบอกงามบอดีหน้าลายต่อแต่เคยหันกับตาบอใจว่าแกยามเมื่อเดิมมาก่อนนั้นคนเข้ามาหาไปขู่หลายครั้งยามเป็นตุเจ้านี่นะเฮาหมอกกำแก้วแล้วอึมคาถาจี้หน้าดาป้าบ่าห้าตุเจ้าอีหล่ะเคยขู่มาเหมือนกันนะผีก้าน้องตัวมันมาขวนปักสวกมันได้ครับนะคิงบ่ฮู้กะหากะหยักเท่ากินควายข้าวเหนียวปลายวงหาวสิทธิ์มีโขฟังมันอุโมเอามีดแหงอ้าเป่ามนจำหัวเต่านั้นให้ตายงนงนว่าขี้มินดงหาหามหยาเฮือคาอีหลอมูขี้มินอีหลอมันหวัดทุกเจ้าเป็นขี้มินดงอีหลอเฮือคาเป็นประสบการณ์บ่ใจอวดหน้ามีหลายข้างมาเคยมัดผีกะคาสือตะกอนสำนักแม่อุ้ยก็ได้เหล่าฟังละอ่อนเกิดแล้วเฮาต้องป้องกันเอาเป็กเอายันมามัดติดหอยครับคนอ่อนเกิดลูกเกิดเต้าบ่ถึงเนี่ยสปะเนาะเอาเป็กเอายันมาห้อยหน่อยอูห้อยคอละอ่อนครับเอายูกะเอาเกี้ยวกะมัดติดปืนอูนะมามัดตีนหอยเอาอูมาแขวนไว้หือลูกน้อยเอาหนานหนาบเกี่ยวมัดปืนเพราะกลัวผีกะมาจุกบีบตื้นให้จนพอเศร้าพอดำให้ดันเด็ดเด็ดมือกำมือตีนกำมือกำอกมันหลังดำผีมันสำคาห้องก็เอาหนูกวดตาหน้าผีมันปล่อยลาไปก้านฟ้องเหนียวลงดินเอาตีนย่ำซ้ำแขวดแปดปืนองตีนไม้เหนียวใส่ปืนเหนียวใส่กลางควันเอาตีนเขาย่ำควดเอาขี้ตีนแปดหน้าลุกเนี่ยครับผีกะมันออก

ายังจังห้องตักไอ้เหล่านกเข้ามาถึงห้องวันอภิกะจะไม่บ้านไผนี่นกเข้าจะห้องตักไอ้เหล่ากู้อีน่ะมันห้องกู้คือๆนะครับไฟมาบ้านไผนกเก้าบินลัดห้องจักเป่าเอิ้นเสียงเย็นสืบกันเป็นเจื้อแผ่วลูกแผ่วเลนเหมือนเป็นกำเว้นย้อนเพราะแม่ไม้มีวอกจังเลียยามดึกต่ำใจก็บ่ามันไปอยู่กำซ้ำดึกซ้ำงามตามเขานั่นจังติดลูกอันแม่ยิงเอาใบกล้วยส่องหันได้หันความจริงอย่างมีอีลิงลอกลิ้นเลียแกมอีหลอกคนได้เป็นผีกะบันดามันงามหนึ่งรึกหนึ่งงามไอ้บ่าวไอ้สาวตะกอนกับมันกันนี่บันดานะมันมีอีบอกเลียแกมอีคนได้ขหันเอากันกล้วยเขาส่องหรือเอาตองกล้วยเขาส่องอีน่ะเป็นสาวหางงามบ่อตรองตาแป้งเล่งพอเล่งแยงงามนักไฟหันก็เมาไฟเป้าไฟก็ฮักผีเพราะผีกะเจ้ามีมนเล่าไว้เต่านี้ยังมีแฮมตนต่อไปผีฟงคนจ้างดิ่งดูขนาดผีกะกินคนอันนี้ผีฟงมันบ่กินไผนะแต่มันกินของเขาตามที่ได้ฟังคนเฮาเล่าผีสื่อคนหรือเหล่าสาวผีนี่หากินค่ำคืนมืดเหย้าย้อนกรรมแห่งเจ้าป้ามาดิบอวยกินดิบอวยฮะมันเนี่ยแต่น่ะมัน

เมื่อคืนนั้นเลาะผีโพงผีเสือนี่กาหุ่มติกินเขียดจูบแข้งจูบขาโดดขาวเขียดมาหูดังแดงปะลึงอีหลอกคนเฮาจะว่าเอิ่มอายไปสอดชอบเขียดชอบคบระวังเด้อไปป้าใส่ผีกะผีเสือหน่อยอีน่ะผีเสือผีโพงเลยจะถามใครหูลึกตื่นอุ้ยเล่าสูตรเคินบอกไว้ว่าบอดีเอาของข้าวนั้นใส่ใส่บาทแล้วไว้เอาปอนอย่าเพิ่นถือนะบัดนี้เอาของดิบของข้าวใส่บาทจะเป็นผีสืออีเหรอมีบา

พี่นี่บ่อยะเหื่อไผแต่ว่ามันอายบ่ใครสู้หน้าหากินเมื่อคืนยามดึกตำลาเอาหูดังมาถูเจ็ดยายมันจะออกไปหากินเอาหูดังมาเจ็ดคันใดอีละบ่นว่านะการหัวคันกับหัวคันใดออกไปไหลเมกยับกินเขียดเต้นตรงน้ำไผมั่งแมบแมบสอดแซบเสาะหา

แต่ตักเนี่ยเป็นผีซื้อดิบหากินงมปูงมปลานี่มันหมันเนี่ยล่ะเปิ่มใดมันใดแต่ตักงมปูงมปลาตีนมือมันจับจังใดเต็มห้องเต็มงาผีจำหวง

จินล้ำว่าขอดเธอสูงไปฝ่ายโผดกรรมพ่อกรรมของข้ามันมีอีหล่าไปปะใส่มันอ่ะขอจะไปอู้ไปบอกใครเลือกกรรมข้ามันมีอย่าบ่อท่าอู้เล่าว่าข้าเป็นผีเงินคำข้ามีจักเฮือจักปั่นยืนเฮือข้าจะเอาเงินเอาคำนี่เงินเหนื่อยนะไปบอกใครอีหล่าเขาขอสิบขอสู่จะไปอู้คุณหน้าอินดูแต่ไทยมันจกคำปั่นเผื่อเหรียญแบ่งใจการเฮาหักได้เอามาพ้องเป็นเงินแต่กองมันหายตาของมันเฮือมาเป็นหินเป็นหญ้าอีหล่ามันว่าเอาเงินเอาทองเอาเงินเฮืออีหล่าตกมาแต่เป็นหินเป็นใบไม้อย่านะบัดใจสักกรรมมันจุอีน่ะจากเล่าสู่กันพี่น้องเจ้าข้าบ่ใจอุปาลามกคนเฮาเล่ากันยิบกรรมมายกอีมีตีกรรมเปิ่นโอสืบมาป่อเฮียนหนุ่มน้อยออกซ้อสอนหาตีกลางตรงหน้าคืนฟ้าเดือนแจงขับเบาน้อยไปเสาะเกียดเสาะกบไปหันใส่ผีสื่อสาวเอียป้าผีสื่อสาวหน้าขาวตาแป้งซ้อกินเขียดแยงกับเตือนป่อเฮือนหนุ่มหันมันกลมมาหมู่เปื้อนเป็นคนหูจักกันมาสาวผีสื่อนั้นว่าขอเตอหน้าสู่หันแล้วก้าบอดีก้าอูเดี๋ยวน้องจะปันของดียืนหือขอพ่ออินดูน้องเตอส่วนผีสื่อสาวแค่เสือถอดเปอะอย่าว่าแจ็คเฮ้อกินของฟรีครับว่าจะเฮ้อนอนตัวจะเฮ้อร่วมรับนอนไอ้น่ะผีสือน่ะนะป่อเฮือนบ่จ้ารับนอนกับผีได้กินของดีคือเรื่องอย่างอันเสร็จแล้วก็ไปเปอะของเปอะของปีกบ้านตกมาแหมวันผูกเจ้าแจ้งเจ้าแจ้งเที่ยวมาแหมวันผูกนั่นแจ้งเจ้าเหย้าควายไปใจพอซ้ำที่กลางตรงอันล้อมนาห้อยตีนหน่อยแยบเป็นมุ้งแข้งขาพอแข้งพอแจงขันหน้าหูปูพอเลียมอิหล่ามาใจสาวสักกำขัดแต่เป็นหูปูอิหล่าครับเป็นหลวมนอนรับกับหูปูอิหล่าครับมีหลายเรื่องเล่าอู้ถึงบ่อเสียงเอามาเรียบเรียงเขียนก้อนมีแหมตำนานฟังเนอพี่น้องจะได้เล่าท้องปั่นฟังเบาแถวเบาก๊อกเอวสาวสอดตามผีสื่อสาวงามสมัยก่อนอันครับแม่เอวสาวเป็นผีสื่อ

เขียดปากันห้องออบเอฟห้องหาดังควายตรงหน้าเสียงจ่าเวินเวินไอ้ดอกผีซื้อใครอยากกินเขียดอ่ะเนาะเขียดห้องออบเอฟออบเอฟเป็นแต่เป็นดอกผีซื้อใครอยากฝนตกหนุ่มย้ำฝนตกส่วนสาวผีเสือมันถึงห่อนก้นลูกลี่ลูกหล่นห่อนต้องเพราะมันได้ยิน

เดี๋ยวขอลูกไปกินน้ำเอ๋หลอผีสือนะโอ้เดี๋ยวขอลูกไปกินน้ำกำเนิดนางโอ้นี่เอ๋หลอมันเอาสินปกมันเอาสินมาปกเพียนกลางตั้งตักว่าเป็นอันตัวมันหาสินมาปกเพียนท่านว่าเป็นตัวมันโอ้เต็มใจตัวมันไปออกหากินบ่เอ๋นะตัวมันแต่สินปกเพียนเบามันบ่หันส่วนสาวงามไปกลางตรงกวางยับเขียดนั่งกินเบานั่งอยู่บ้านอู้กับเพียนมันปากป้องหันเป็นตัวสาวอู้เปล่านั่งล้อมจนปอแจ้งคอนเวลาไอ้ลูกไก่อย่าพอขันเลยนะอู้หันแอบแอบย่างแต่ว่าเป็นสิ้นนี่นะครับนะไก่ขันเลยแล้วปีละก่อนหน้าจ้อยลงเฮือนมาปากันปิกบ้านไปถึงตรงนาป้อตกสลังผีสื่อสาวงามงุ่มงัวขันหลบปะใส่กลางตังขินเขียดขาลายไฟแจ้งมาบชัวฮกเล่นวิดจัวเกือบยันปากันไปฟอบ้านสาวทั้งหลังเป็นว่าสินดำปกเพียนอยู่หันขับปิกไปพอโอ้เป็นว่าเพียนจะอีนะไปสอกกินเขียดมีแหมตํานั้นว่าบ่าวนอนห้างเป็นเพื่อนเดินทางสอดแพ้ได้เขียดมากันใส่ขี้ปอแจว่าจะกี่ปิ้งลำลำเพื่อนมันเป็นเบามันมีกำลังเป็นพี่พงอ้ำอยู่ในล่างหันอีโลไฟกำลังดังหมอกลูกเปียวตั้งเบาหนึ่งเสียบตำเขียดห้อยเอาเขียดมาเสียบไม่เสียบไหวเราจะไปปิ้งไฟมันลูกกันเตี๋ยวเอาไปหึงหรือกินอย่าเอาไก่เปียวไฟอย่างเปิ้นแกงไม้สองรอบพอใดไปมาหูเขียดเป็นห้อยสองหน้าสองตาเกี้ยวลื่นหูดมาใส่ปากยังดินนี่เราเขียดยังดินอยู่หุดใส่ปากหุดใส่ปากเสี่ยวมันนั่งไก่ลักพอมันปิ้งคนหัวคนชิงปอปุนึกอูในใจไฟยังบ่ลุกเขียดหน้าไปตันสุขจะใดหรอมันแค่นึกกึดในหัวใจเสียวมันดังไฟเอิ้นใส่ด่านาขนาดขึ้นในใจนะมันว่าด่าไอ้หนอบาเกี่ยวกับสู่มันกองกินข้าสุกดิบจังหาเลี่ยงเพ่เพื่อนมันเลยกลัวหกวิ่งหน้าเบยันหน้าเทบ่ฟังเรื่องผีพวกนี้

เป็นว่าสวกแต่คนที่นอนฝานอนป่านอนแฟมันเงาเจ้าแวเอิญขอไฟดุนหลัวไม่สุดขอตามแค่ใส่หลอกคนทั่วไปนอนดงป่ากวังไอ้ดอกผีพงดงพงกลางมันจังมาขอต่อไฟคนนอนในป่าในดงมีคาถาไหนมันจังเนี่ยไอ้หลอกผีแองคาเตวแข้งซึงกระดังแขนกับขามันสื่อเสร็จยามย่างเที่ยวไปเตาะแตะต่อแตะอย่างละอ่อนอันฮัดเดินหัวเขาบ่มีตัวมันบ่สูงผมยาวลังลุงส้นตีนมีตังนาค่ะนี่พี่เองขัดเตี้ยวนี่เป็นหวานนะแค้นขาเหี่ยวยันมีสีนิ้วอาจ้างป้าคนมาหลงแพะครับจ้างป้าคนหลงแพะดี

อีค่อยก็มีบางทีก็ตักห้องปกก็ลงดงดำตำนานเราไว้สาวน้อยนอนปางไปไถนาปังคำเลยนอนห่างอีหลอกขับมีสาวน้อยนั่นผีปกก็ลงจะมาจุนาอยู่ติดใจล้อมไก่ป่ากว้างยามเดิกเดือนดำมืดมิดนางรับม้อยฝันบ่ตันแนบซิดมีเสียงคนเฒ่าห้องมาว่าห้างนอนนี่เป็นห้างไฟหารับแล้วก็จะกะว่านั่งแอมขับมีสาวหน่อยขับไปนอนเฝ้าห้างขับมีเสียงคนเฒ่ามาห้องโอ้มีไฟนอนนี่ก็อย่างนางยิงสาวจีตอบดีคำแจ้งว่าตัวยิงเป้งหนาดน้องผงจะเข้านอน

ดีดกล่อมเฮ้อเขาเอาปิ้นมาดีดปิ้นนี่ครับเนี่ยปกติมันดีดเนี่ยนะครับเนาะหมามันนี่ครูจะนั่นลุงจะเอาดีปิ้นมาดีดกล่อมเฮ้ออีหรอจะดีดกล่อมเฮ้อดีดไปสักคำพี่มันก็ยื้อถามว่าเป็นเฮ้ออีน้องอีหรอม่วนก็ม่วนที่ลุงดีดปิ้นนี่นี่อีหรอว่าปิ้นแก่นนี่ลุงต่อทำพ้องรักอ่ะเป็นรักยังจ้าอีครับก็เลยถามว่าโอ้ม่วนกาฮู้ก็รักปิ้นเนี่ยเป็นรักยังอีลุงนี่ก็เลยถามพี่ปกลงถามสาวน้อยเป็นรักยังจ้าสาวน้อยตอบรับรักเงินคํากาหาพี่ก็มาแม่นแล้วอีน้อยอีโหเป็นรักเงินรักคํานั่นก็ลุงเอล่ะถามว่าสายปิ้นที่ดีดต้อยๆเป็นสายสังจาแหมนั่นนางหญิงก็จ้าสายเงินคำล้ำเอามาดีดตังเป็นเพลงกะลงปิ้นนี่ลูกองลูกขอถามแหมส่วนว่าหญิง

มันได้ฟังไข่หัวบ่ย่างเดินเข้าป่าอันหนีไปทุกปันผูกเจ้าเงินคำเป็นทรายกองอยู่ในที่ตูบทูมหางอีโลติกลางตูมหางอีโลพี่พวกก็ลงมาถามว่านี่เป็นลักยังลักเงินลักคำอันนี้เป็นสายปิ้นนี่แล้วเป็นสายเงินสายคำหรอกกันมากับการเงินการคำหรอกก็ลงกับก็ลงเงินก็ลงคำนี่แหละครับมันจางตอบมาอีน้องนี่เนาะในตัวห่างเรื่องลือไปไก่คนใดมาย้ำว่าเป็นบุญมันแต่แต่ยังมีนางยิงแหมคนกลัวแปรอิจฉาว่าอันคอยนวลมีแหมอีหนึ่ง

กะลงมันกะแกนี่ค่ะกะถามอีน้องเนี่ยกันมันโลรักมันโลสายมันโลอีน้องว่าเป็นรักมันยังสายยังอีน้องสายดีดกันกำป้อขานบอกจี้ป้อตอบใครจะสักกำยิงนั้นบ่ชอบกำที่พี่ถามว่ารักของมันนิ้วคนหวานกะนิ้วคนนะกะอีหลอกันก็มันเป็นแขนก็กลัวดียานเอ็นคนพอดำดีดนับไปน้องนั่นกันแขนคนอันนั่นกันสายเอ็นคนนะกะอีหลออีน้องนั้นว่าการลงคนตายถึงแม่นแต่ตักไปเสียอันอย่ามาจังคนเท่านี้ถามเนี่ยยังหากรรมเดียวนั่นก็กายาคนเท่ากายเป็นล่างผีหน้าดำกำเศร้าเล็บตีนเล็บมือเหย้าสวงคบกินจนตายอีนายหนองจันพ่อกำปากอันป้าวนหือผีพวกก็ลงคบกินเฮียพ่าวอนผีพกกะลงจัดการสั่งสอนเลาะดูกเอ็นนอนนิ้วมือไปจ้อยเหลือจีนกับนังกะลงให้จ้อยบอดี้พ่อก้อยกวดล้ำในเล่ารายการเรื่องผีแล้วนั้นขอจบเป็นบังก่อนนะกันเวลามีก้อยฟังทีวันนาขอโบกมูลากุดในเต้าอี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยครับเรื่องผีๆมีหลายนะครับเหงาไปหน่อยนะครับเนาะครับ

ข้าเจ้าสาวคบบ่ห้ามเหมาะห้ามสุนน้องเป็นสาวเล็กรุ่นบ่เคยไผสักเทื่อว่าฮ้อนห้ามหมดมาไต่ห้ามให้

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกเด็กเกินสวัสดิการผู้สูงอายุ

0: ฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
5: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เกียรติสมบูรณ์รายงาน
4: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
7: นายมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำ ขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่

0: อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุข

เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำทุกท่านเข้ามาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่ประเทศไทยหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ยังมีเรื่องของฝนที่ยังตกต่อเนื่องและเป็นลักษณะของฝนที่ตกแช่ด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นผลกระทบในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะระยองจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะวันนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่ในช่วงของข่าวภาคเที่ยงเราก็ได้อัปเดตกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาโดยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยารายการช่วงเช้าก็มีท่านผู้อำนวยการนะคะมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยนะคะถ้าพูดถึงในกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้อีกหนึ่งวันที่จะตกแช่ต่อเนื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือจริงๆเนี่ยอาจจะช่วงเย็นๆนี้เนี่ยก็จะเริ่มเบาๆลงแล้วแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะเบาลงอย่างเห็นได้ชัด
1: พอเบาลงปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับคลองที่ตอนนี้น้ำเต็มอยู่ก็จะค่อยๆน้ำจะค่อยๆพร่องลงด้วยก็สามารถทำให้การบริหารจัดการน้ำหรือการระบายน้ำลงไปยังทะเลเนี่ยทำได้คล่องตัวมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนเข้ามาเพิ่มเติมซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่าน้ำทะเลหนุนตอนนี้ยังไม่ได้มีกำลังแรงมากนะครับและก็มาเป็นช่วงๆเท่านั้นโอกาสที่จะระบายน้ำโดยที่ไม่มีฝนตกเติมลงมามากเกินไปเนี่ยโอกาสที่จะระบายน้ำได้เร็วมีอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากนี้นะคะทางหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะเคลื่อนขึ้นไปนะคะไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดไปนะคะคือหลายพื้นที่ฝนจะเบาลงแต่ว่าจุดที่จะมีฝนเพิ่มก็จะมีนะคะอย่างหลังจากนี้ไปเนี่ยต้องไปจับตาที่กาญจนบุรีอุทัยธานีเพชรบุรีแล้วก็ตากด้วยนะคะที่หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมในบริเวณนั้นนะคะก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้ได้รับผลกระทบนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นภาพของเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะคะยกตัวอย่างอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่เดินทางออกมาจากบ้านวันนี้เราจะเห็นเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทำงานกันอยู่ในทุกจุดทั้งระบายน้ำทั้งเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะ
1: รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีสถานการณ์ในเรื่องการจราจรที่ติดขัดนะครับในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆด้วยแต่ว่าช่วงนี้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆทุกๆหน่วยงานก็ช่วยกันบริหารจัดการสถานการณ์อยู่ในตอนนี้ครับ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะคะทหารตำรวจทางกรมการปกครองนะคะหรือว่าทุกหน่วยงาน
1: ห้างสรรพสินค้าที่เป็นฝ่ายเอกชน
0: ภาคเอกชนก็เข้ามานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาคส่วนของทางทหารกันก่อนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะก็มีการอัปเดตเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะเรื่องของการระดมสรรพกำลังแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยล่าสุดนะคะกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนนี้อยู่หน้างานอยู
0: ่
2: ก็สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันก็ผมคิดว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะได้รับผลกระทบหมดเลยในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะครับก
0: ็
2: ในส่วนของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการประชุมสภากลาโหมแล้วก็ได้อัปเดตแจ้งเตือนกันไว้แล้วว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้าเมื่อคืนจนถึงเช้าเนี่ยทหารที่เขาลงไปในพื้นที่เนี่ยเขาพบปัญหาเรื่องของการน้ำท่วมทุกพื้นที่แล้วก็สิ่งที่เขาทำอันดับแรกร่วมกับส่วนราชการนะครับท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งเขตต่างๆในกรุงเทพแล้วก็นะท่านนายอำเภอรอบปริมณฑลนะครับก็ได้ลงไปจัดกำลังคนยุทธุปกรณ์ลงไปให้ความช่วยเหลือตามความเร่งด่วนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเช่นกลุ่มเปราะบางต่างๆหรือว่าบางแห่งที่มันน้ำท่วมสูงก็ลำเลียงพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางออกมาก่อนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรจัดรถที่มันมีขนาดสูงแล้วก็เหมาะสมเข้าไปลำเลียงพี่น้องประชาชนออกมาในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: การปฏิบัติก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับแม้มีเรื่องของการเปิดพื้นที่ค่ายทหารเพื่อจะให้คุณผู้ชมที่อาจจะเรียกว่าประสบเหตุอยู่ในขณะนี้สามารถเอารถเข้ามาจอดได้ในบางพื้นที่ด้วยถูกไหมครับท่านครับ
2: ผมสั่งไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับ
1: ข
2: อรับทราบว่าพี่น้องประชาชนที่มีรถติดรถเสียอยู่ที่บริเวณถนนแล้วก็พี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่มีพื้นที่ที่จะให้ ทรัพย์สินที่มีความปลอดภัยอ่ะแล้วก็ได้เปิดค่ายแล้วก็ประกาศให้ทางพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนก็เอารถไปจอดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้นะครับเพื่อฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องอื่นๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันยังไม่หยุดแล้วก็น้ำท่วมขังก็สามารถนำรถมาจอดในค่ายได้ปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับ
1: ตลอด24ชั่วโมง
2: ท่านอยู่ใกล้ค่ายไหนก็เอาไปค่ายนั้นหรือว่าท่านเดือดร้อนตรงไหนท่านรู้จักทหารคนไหนมีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์หรือว่า อยู่ใกล้ค่ายไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้เลือกว่าพื้นที่ไหนเป็นเขตของใครสสพรรคไหนไปได้หมดกรุงเทพนะครับผมไปได้ทุกพื้นที่เมื่อสักครู่ก็เพิ่งกลับมาจากเขตผมไปที่เขตหลักสี่แล้วก็ไปที่แจ้งวัฒนะแล้วก็มาที่กำลังจะไปที่ลาดกระบังแต่ว่าน้ำเนี่ยท่วมแล้วมันไปได้ช้าเพราะในช่วงเย็นผมมีภารกิจสำคัญที่ต้องเข้าประชุมในเรื่องการเตรียมการอื่นเดี๋ยวหาโอกาสคืนนี้เราคงต้องออกไปอีกนะครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเท่าที่ไปดูเขตหลักสี่กับแจ้งวัฒนะที่ไปมาแล้วเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
2: ก็น้ำน่ะผมดูจากสถานการณ์น้ำและน้ำไหลด้วยความรวดเร็วแล้วก็แรงบางที่สูงแต่ไหลแรงก็เชื่อว่าเป็นการระบายของกรุงเทพมหานครหรือว่ามีการสูบจากหน่วยงานต่างที่น่าชื่นใจคือทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันหมดเลยนะครับใครมีอะไรก็ช่วยกันนะครับ
0: การจราจรมีปัญหาไหมคะช่วงที่รัฐมนตรีลงไปหรือว่ามีรถเสียอะไรเยอะไหมคะในช่วงบริเวณถนนย่านนั้นนะคะ
2: มีบางจุดที่มีน้ำท่วมสูงก็มีการจราจรที่ติดขัดบ้างนะครับแต่น้ำผมได้สังเกตว่าน้ำในไหลเร็วแล้วก็แรงก็มองก็เป็นสิ่งบอกเลยว่าถ้าฝนไม่เติมลงมาอีกเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในกรณีที่เนี่ยน้ำยังมีอยู่เป็นแบบนี้แล้ววันจันทร์คนจะต้องไปทำงานกันอย่างเงี้ยค่ะจะมีรถสูงใช่ไหมคะรถยกสูงของทางทหารเนี่ยไปคอยให้บริการตามจุดที่เป็นเชื่อมต่อสำคัญไหมคะรถไฟฟ้าย
2: ังมีเหมือนเดิมครับย
0: ื
2: นยันว่าทหารเราเนี่ยคือเนี่ยคงไม่ได้คงจนกว่าพี่น้องจัดประชาชนจะสถานการณ์จะดีขึ้นเรายืนยันว่าเราจัดผักกันหมุนเวียนที่จะจัดคนละขับไปดูแลอำนวยความสะดวกใครที่เหนื่อยก็มาพักแล้วก็หมุนเวียนกันไปตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็จะออกไปอีกนะครับ
1: ครับรวมถึงการรับแจ้งเหตุต่างๆที่ท่านบอกว่าสามารถประสานเข้าไปในหน่วยทหารได้ทุกหน่วยเลยใช่ไหมครับที่ท่านบอกเมื่อสักครู
2: ่ทุก
1: เวลาด้วยใช่ไหม
2: ครับทุกหน่วยทุกพื้นที่ทุกเวลานะครับสามารถติดต่อได้ตลอดนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวท่านกำลังจะไปลาดกระบังต่อใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะ
2: เดี๋ยวผมจะไปเด็กผมมีเรื่องประชุมสำคัญเร่งด่วนอยู่หนึ่งงานเด
0: ี๋
2: ยว7 นาฬิกาเดี๋ยวหลังจาก7 นาฬิกาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ลาดกระบังนะคร
0: ับได้ค่ะท่านรัฐมนตรีคะยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ด้วยความยินดีครับไม่จำกัดเวลานะครับตลอดครับ
0: ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
2: ด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับท่านนายกก็ห่วงใยโซนจากข้ามประเทศมาเลยนะครับ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะลงพื้นที่ไปต่อเนื่องไปที่หลักสี่ไปที่แจ้งวัฒนะนะคะก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยน้ำบางจุดก็ยังไหลแรงไหลเร็วเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเร่งระบายของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ทางที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเรื่องของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆที่ท่านบอกว่าเห็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนพอจะช่วยเหลืออะไรได้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วทหารก็บอกว่าท่านบอกว่าสามารถโทรเข้าไปได้รู้จักคนไหนโทรเข้าไปบอกได้เลยไม่จำกัดว่าเป็นใครหรือหน่วยไหนทั้งสิ้นแล้วโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนี่คือความช่วยเหลือของภาคส่วนทหารที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน
0: หรือบ้านเรือนอยู่ใกล้ค่ายทหารที่ไหนแล้วมีปัญหาเนี่ย
1: จะไม่มีที่เก็บของ
0: รถไม่มีที่จอด
1: ประสานเข้าไปได้เลยท่านบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็จะยังมีรถของทหารเนี่ยคอยให้บริการรับส่งประชาชนตามจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ฟังคือนอกจากการดูแลประชาชนแล้วเนี่ยกำลังทหารเองท่านก็บอกว่าก็ดูแลด้วยคือใครที่เหนื่อยอ่อนล้าก็จะสับเปลี่ยนกำลังกันนะคะก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนตลอดแล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้ท่านก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นการยืนยันนะคะว่าทหารเองก็จะเข้ามาช่วยดูแลประชาชนอย่างตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
1: รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับพูดถึงเรื่องหน่วยงานนะครับไปดูข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับได้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศนะครับในช่วงวันที่ตั้งแต่26ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่ง ่งปริมาณฝนดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและที่สำคัญก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆพร้อมกับมีการกำชับทางจังหวัดนะครับและก็ศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดให้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคือเตรียมให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับประเด็นนี้นะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเข้ามาอีกฉบับหนึ่งช่วงวันที่25ถึง27ให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับกำชับให้ศูนย์ปภ.เขตนะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทุกจังหวัดตอนนี้ก็คงเฝ้าระวังติดตามประเมินวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการประสานข้อมูลที่มาจากแหล่งต้นทางนะครับรวมไปถึงต้นน้ำต่างๆนะครับแล้วก็จังหวัดข้างเคียงเพื่อที่จะประมวลผลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยตอนนี้ก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์การสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและรวมถึงการระบายน้ำนะดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นระบบไฟฟ้าประปาการสื่อสารการระดมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือและเครื่องจักรกลเข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการเปิดเส้นทางในบางพื้นที่ให้สามารถเดินทางกันได้นะครับส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำนะครับยังคงต้องติดตามมวลน้ำที่อยู่ด้านบนอย่างใกล้ชิดนะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงนะแนวป้องกันน้ำพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ด้วยนะครับทางศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่ประสบอุทกภัยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับอย่างเช่นเรือท้องแบนเจ็ตสกีนะเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่การขนย้ายการจัดส่งของสำคัญนะอย่างเช่นน้ำดื่มอาหารต่างๆให้พร้อมนะครับเรียกว่าต้องพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับทางปภ.ก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของการเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนให้สามารถระวังภัยได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะก็ตอนนี้มีการเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะให้ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: การระบายน้ำตอนนี้นะคะก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพยายามจะต่อสายพูดคุยกับทางกรมชลประทานนะคะเพราะว่าเรื่องของการระบายน้ำในแต่ละจุดตอนนี้ก็สำคัญนะคะอย่างเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแจ้งเตือนประชาชนนะคะแล้วเดี๋ยวดูด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำเพิ่มอีกเท่าไหร่นะคะวันนี้จะเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของช่องทางที่จะประสานผ่านคุณผู้ชมนะคะในการแจ้งเข้ามานะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปบอกช่องทางนะคะเราไปพูดคุยกับทางอธิบดีกรมชลประทานกันก่อนตอนนี้ท่านอธิบดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวิทยาแก้วมีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
0: ค่ะท่านอธิบดีคะตอนนี้ขออนุญาตเริ่มจากเขื่อนเจ้าพระยาก่อนนะคะเขื่อนเจ้าพระยาณล่าสุดตอนนี้ระบายน้ำเท่าไหร่แล้วคะ
3: ตอนนี้ตัวเลขในการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับเนื่องจากพอมีอิทธิพลของระดับน้ำที่มีไซโฟเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่นะครับยังเป็นนัยยะอยู่เรามีจำเป็นต้องการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่ 1,912 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมพยายามที่จะรักษาในส่วนของหน่วงน้ำให้ที่ตัวเลขนี้ไว้นะครับที่จะให้ไม่กระทบด้านท้ายนะครับถ้าเกิดว่าระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยยะจงส่งผลให้มีผลกระทบถ้าเกิดเกิน17.5 ด้านเหนือน้ำจะได้มีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับและตัวโครงสร้างของเขื่อนด้วยเพราะฉะนั้นนี้จะมีองค์ประกอบตรงนี้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนพร้อมกับดูผลกระทบด้านล่างด้วยนะครับตอนนี้เราพยายามที่ออกซ้ายฝาในประมาณ512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับตอนนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนจากการพยากรณ์อากาศด้วยตอนนี้เนี่ยคาดว่าวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่จะยังมีฝนตกเข้ามาเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยมีปริมาณมากสักแค่ไหนครับท่านครับ
3: เหนือเขื่อนเจ้ายานะครับเราก็ดูในส่วนของการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมที่ได้แจ้งเตือนในเรื่องฝนตกนะครับปริมาณที่ฝนตกจะตกอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนก็จะทยอยไปตกอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของประเทศเรานะครับก็คือในส่วนของกาญจนบุรีราชบุรีนะครับที่มีส่งผลกระทบตกมากหน่อยนะครับเหนือเขื่อนในเฉพาะชัยนาทเฉพาะในส่วนของอุทัยธานีอาจจะมีตกอยู่บ้างนะครับที่มีปริมาณน้ำอยู่แต่บริเวณที่เลยเขื่อนเลยนครสวรรค์ไปนะครับแม่น้ำปิงนะครับแม่น้ำน่านอาจจะได้มีฝนตกค่อนข้างน้อยลงนะครับตรงนี้ก็ไม่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงเนี่ยชัดเจนว่าลดลงนะครับเราก็พยายามหน่วงในเรื่องที่เขื่อนภูมิพลนะครับที่จะปล่อยน้ำน้อยที่สุดนะครับเขื่อนศรีกิจก็ปล่อยน้ำน้อยที่สุดคร
1: ับ
3: ก็ยังคงที่เราเฝ้าระวังที่ตรงสแกกรังและก็ระหว่างไซโฟที่ก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับก็ทิศทางลดลงครับตอนนี้ครับ
0: แปลว่าณวันนี้เนี่ยทิศทางเริ่มลดลงตัวเลขจะขึ้นไปถึงถ้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะขึ้นไปถึง 2,000 บวกๆไหมคะ
3: ถ้าไซโฟเข้าเพิ่มขึ้นนะครับเราผมมองไว้ที่
0: ตอนนี้
3: การนะ
0: ครับ
3: ประมาณ 2,000 ถึง 2,200 นะครับในส่วนตรงนี้นะครับแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจัดการจะไม่เกิน 2,000 ไว้ก่อนในตอนนี้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบัน
0: ค่ะก็คือจะหน่วงเอาไว้ก่อนให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้ไหลลงมาสมทบพื้นที
3: ่
0: ด้านล่างนะคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
3: ถูกต้องครับ
0: อย่างตอนนี้พระนครศรีอยุธยาเองหลายจุดนี้ก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะตรงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้ำจะเอ่อขึ้นมาอีกเยอะไหมคะท่านอธิบดีคะ
3: ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องตกในพื้นที่นะครับม
0: ี
3: ปริมาณน้ำที่ตกค่อนข้างมากนะครับในช่วงโดยเฉพาะเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่อยุธยาก็เช่นที่วังน้อยก็ร้อยกว่ามิล นะครับที่2ที่ลาดบัวหลวงก็เกือบ100มิล นะครับนี่ก็ปริมาณดังกล่าวก็ส่งผลให้พลงน้ำท่าก็มีการยกตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: ก็จะนอกจากนั้นก็ในส่วนการปล่อยที่เขื่อนเจ้าพระยามานะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้บริหารแจ้งเตือนแล้วเราพยายามหน่วงระดับไว้นะครับที่หน่วงปริมาณน้ำที่ปล่อยด้านท้ายมาได้มากที่สุดเพื่อจะออกด้านซ้ายฝั่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็พยายามที่จะให้กระทบน้อยที่สุดครับ
1: ครับ
3: ก็ยังเป็นปัจจัยเรื่องของน้ำที่ตกในพื้นที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับอีกหนึ่งปัจจัยแหละครับน้ำทะเลหนุนในช่วงนี้พอจะมีใจเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ
3: สัปดาห์หน้าจะมีบ้างนะครับในการเร่งระบายเมื่อสักครู่ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ในส่วนของปตท.ลัดโพนะครับเพื่อจะเร่งเอาน้ำจากระบบที่ออกให้เร็วที่สุดนะครับเปิดประตูระบายน้ำของลัดโพนะครับเร่งระบายออกไปในทางลัดโพเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนก็ยังพอที่จะเร่งการระบายได้อยู่ครับ
0: ค่ะณวินาทีนี้ค่ะถ้าจะต้องแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะทั้งเหนือเขื่อนทั้งท้ายเขื่อนหรือว่าพื้นที่ไล่ลงมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะแจ้งเตือนหรือว่าฝากประชาสัมพันธ์อะไรไปถึงพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวต้องรับมืออะไรยังไงคะ
3: ก็ส่วนแรกก็คือตกในพื้นที่ก่อนนะครับก
0: ็
3: ถ้าเกิดขณะนี้ถ้าเกิดมีปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่นะครับก็ติดตามสถานการณ์นะครับอาจจะมีน้ำล้นตลิ่งนะครับกระทบกับท่านบ้างนะครับก็เฝ้าติดตามในส่วนของเจ้าทางราชการที่แจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะทางเซลบอดแคสที่ปภ.ได้แจ้งเตือนตลอดเวลานะครับในส่วนถ้าหากมีการปล่อยน้ำจากด้านบนคือทางกรมชลประทานก็จะหน่วงบริหารจัดการหน่วงให้ผลกระทบด้านล่างให้น้อยที่สุดนะครับก็จะบริหารจัดการในร่วมกันในลักษณะนั้นเพื่อที่จะเร่งเอาระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วก่อนนะครับเพื่อจะได้ปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบลดลงก็จะทำให้การระบายน้ำลงมาจากด้านบนก็ไม่จะได้ไม่มีผลกระทบมากครับ
0: ค่ะคือถ้าชาวกรุงเทพมหานครน้ำที่จะมาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามจะช่วยหน่วงเอาไว้เพื่อให้กรุงเทพเนี่ยสามารถระบายน้ำไปได้ก่อนด้วยใช่ไหมคะ
3: ตัวกรุงเทพส่วนมากก็เป็นอิทธิพลของฝนที่ตกในพื้นที่เป็นหลักนะคร
0: ับ
3: ในกรุงเทพนี่ตก200กว่ามิลหลายๆท ั่วพื้นที่มากนะครับในส่วนตรงนี้นะครับกรมชลประทานก็ได้ทำงานร่วมกันกับกรุงเทพนะครับก็พยายามที่จะเรามีเครื่องสูบน้ำทั้งด้านล่างและก็ด้านฝั่งตะวันออกนะครับตอนนี้ก็จะบริหารจัดการร่วมกันที่จะให้น้ำผ่านคลองประเวศนะครับสูบทางคลองประเวศแล้วก็ประตูสถานีสูบน้ำท่าทัวนะครับที่จะช่วยสูบน้ำจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของคลองบาง

0: หน้านะครับนอกจากนั้นในสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมินะครับก็จะช่วยดึงน้ำออกจากระบบที่ตกอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครร่วมด้วยกับส่วนของกรุงเทพเองครับส่วนปริมาณน้ำท่าจากด้านบนที่จะส่งผลล้นตลิ่งเข้ากรุงเทพนี่คงไม่มีประเด็นตรงนี้ครับก็จงช่วยในการบริหารจัดการที่ตกในพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพครับ
1: ครับณเวลานี้มีจุดไหนของพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยน่าติดตามหรือน่าเป็นกังวลบ้างไหมครับท่านครับ
0: ฝั่งก้อนโดนน่าจะด้านฝั่งที่เชื่อมกับทางสมุทรปราการทางคลองแสนแสบฝั่งโน้นนะคร
1: ับ
0: เราจะต้องทำงานร่วมกันที่จะดึงน้ำออกออกทางแม่น้ำนครนายกครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ไปดูที่คลองลัดโพนะครับ
1: ซึ่ง
0: สามารถที่จะระบายน้ำได้เร็วนะครับถ้าฝนไม่ตกลงมาในพื้นที่นะครับก
2: ็
0: ระบบกลไกของจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับก็มีการระบายน้ำในตัวเมืองกรุงเทพก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับก็จะคงเห็นเป็นรูปธรรมว่ามีการลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนครับ
2: ค่ะภาคตะวันออกล่ะคะตอนนี้เห็นภาคตะวันออกหลายจุดก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะท่านอธิบดีคะ
0: ครับในส่วนของภาคตะวันออกชัดเจนก็ในส่วนที่ฝนตกค่อนข้างมากโดยเฉพาะวันที่25นะครับแล้วก็26รวมมาด้วยนะครับโดยเฉพาะในส่วนปราจีนสระแก้วนะครับตรงนี้ก็มีปริมาณฝนตกมากนะครับก็กรมชลประทานก็พยายามที่จะส่งเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำที่จะต้องช่วยกันเร่งสูบในส่วนของที่ลุ่มต่ำเข้าระบบนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้กระทบน้อยที่สุดครับแต่ตรงนี้ก็ดูละเอียดอยู่เหมือนกันครับ
2: ค่ะได้ค่ะท่านอธิบดีคะวันนี้เดี๋ยวรบกวนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็อัปเดตสถานการณ์อย่างเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ระบายได้อยู่ที่1912ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะพยายามรักษาระดับนี้เอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ด้านท้ายเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะ
1: ที่ตอนนี้ต้องติดตามก็คือปริมาณน้ำฝน
2: ที่จะเติมลงมาน
1: ะครับในบริเวณเหนือเขื่อนนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจัยอีกสำคัญก็คือปัจจัยน้ำทะเลหนุนตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเบาบางนะครับก็คือยังสามารถบริหารจัดการน้ำออกจากคลองหลักๆตอนนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่นะครับก
2: ็
1: ขึ้นอยู่กับน้ำฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ตกลงมาน้อยหน่อยนะครับและหลังจากนั้นเบาบางลงเนี่ยก็คาดว่าการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็น่าจะทำให้การระบายน้ำในกรุงเทพเนี่ยดีขึ้น
2: ค่ะที่ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่นี้ก็สอบถามเพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าจากรายงานข่าวที่เราได้เห็นหลายจุดก็มีปัญหานะคะกรมชลประทานเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ระดมเครื่องสูบน้ำเอาไปเร่งพร่องน้ำเร่งระบายน้ำเพื่อให้ผลกระทบเนี่ยลดลงเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือ
1: ฝน
2: ที่ยังตกลงมาเติมน้ำอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงประมาณสักบ่ายที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะเป็นการรายงานสรุปผลจนถึงปัจจุบันนี้ว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะคะคือภาพรวมเนี่ยของกรุงเทพฝนตกมาตั้งแต่วันที่24กันยายนจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผู้ว่าบอกว่าฝนสะสมเฉลี่ยเนี่ยน่าจะประมาณสัก300มิลลิเมตร
1: คือเยอะนะคร
2: ับเยอะมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าทางกทม.ก็มีการทำ
1: สถิติไว
2: ้ทำสถิติเอาไว้ว่าถ้าฝนเท่านี้จะเท่าไหร่เคยทำไว้ถึงสถิติแล้วก็ทำภาพจำลองเอาไว้ว่า300มิลที่ฝนลงมาจะเป็นยังไงเมื่อวันก่อนผู้สื่อข่าวเพิ่งสอบถามว่าเอ๊ะครั้งนี้เราประเมินว่าซีนาริโอที่เราวางไว้เนี่ย
1: แผ
2: นจะได้เอามาใช้ไห
1: ม
2: ท่านผู้ว่าก็บอกว่าเราวางเอาไว้แต่ก็โหอย่าให้ถึงเลยสุดท้ายรอบนี้ฝนก็มา300มิลจริงๆแต่ท่านผู้ว่าบอกว่าด้วยสถานการณ์ระดับน้ำเนี่ยมันยังไม่ได้สูงถึงฉากทัศน์ที่วางเอาไว้นะคะตอนที่วางเอาไว้ว่า300มิลเนี่ยน้ำจะท่วมประมาณสักเมตร1เมตรกว่า
1: ในพื้นที่กรุงเทพ
2: ใช่แต่ตอนนี้หลายจุดเนี่ยคือไม่ได้ถึงระดับนั้นแต่ก็มีน้ำท่วมคือมันกระจายเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นตอนนี้50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะ
1: ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับปริมาณฝนที่จะตกลงมานะครับอย่างที่บอกว่า300มิลลิเมตรตลอด1วันครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมีการประกาศให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการอนุมัติเรื่องของงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วก็อย่างที่ผู้ว่าบอกนะคะว่าเป็นเขตสาธารณภัยขออภัยใช้คำว่าเป็นเขตสาธารณภัยเพื่อจะเยียวยาประชาชนนะคะฝนที่ตกลง

0: อย่างฝั่งพระนครเนี่ย223ล้านลูกบาศก์เมตรที่ผู้ว่าอธิบายนะคะแต่กรุงเทพเนี่ยมีกำลังสูบน้ำประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นฝนที่มันสะสมอยู่ตอนนี้ถ้าฝนหยุดจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการระบายน่าจะประมาณ 2-3 วันค่ะ
1: โอ้นี่ก็คือจากสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะที่มีฝนขนาดนี้นะ
0: ที่คาดการณ์ณขณะนี้แล้วก็ดูตัวเรดาร์กลุ่มฝนที่ผู้ว่าให้ดูเนี่ยนะคะจะเห็นว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยหลังสัก 4-5 โมงเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงซึ่งถ้าฝนหยุดเนี่ยแล้วเร่งสูบน้ำออกไปเนี่ยน่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำออกไปได้หมดเพราะอะไรเพราะน้ำที่เติมลงมาต่อเนื่องตอนนี้คลองในกรุงเทพมหานครใช้คำว่าน้ำเต็ม
1: น้ำพอน้ำเต็มปุ๊บแปลว่าน้ำที่จะเติมลงไปเพื่อที่จะระบายไปสู่ทะเลเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้น้ำทะเลจะยังไม่ได้หนุนสูงแต่ว่าคลองที่จะลงไปสู่ทะเลเนี่ยมันเต็มนะเลยทำให้ปริมาณน้ำและการระบายต่างๆเลยกลายเป็นภาพของน้ำที่รอระบายอยู่แบบนี
0: ้
1: ในหลายๆพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่บ่อยๆอยู่แล้วพอมีฝนตกมาแบบนี้ระบายได้ยากมากขึ้นเลยทำให้มีปัจจัยน้ำท่วมแบบนี้ขึ้นมาในหลายๆพื้นที่ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอฝนหยุดน้ำในคลองเริ่มลดลงก็จะเร่งสูบน้ำเร่งพร่องน้ำออกไปนะคะแล้วก็วันจันทร์นี้นะคะวันจันทร์นี้ประกาศให้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยหยุดการเรียนการสอนนะคะเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรเพราะว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยหนักแน่นะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของกทม.ที่ไม่ได้มีส่วนในการอำนวยความสะดวกประชาชนเนี่ย work from home อยู่บ้านนะคะ
1: เพื่อเป็นการลดการจราจรนะครับลดปริมาณการที่ประชาชนจะออกไปแล้วเจอกับภัยพิบัติต่างๆแล้วจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านชัชชาติเนี่ยได้มอบหมายให้หน่วยงานเนี่ยดำเนินมาตรการใน7มาตรการด้วยกันควบคู่กับการเปิดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์แบบเต็มรูปแบบนะครับ7มาตรการที่ว่าเนี่ยเราย้ำไปแล้วเมื่อเช้านี้1รอบมาย้ำกันอีกครั้ง1รอบนะครับว่ามีการดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับเรื่องต่อมาก็คือการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับต่อมาเป็นการจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถโดยใช้โรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
12: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททท.เปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจรสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
13: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่ 113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: กันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

กันควรจะจบรัก

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลำพูนสตอรี่นะครับวันนี้ครับป้ากันวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเพลงสลับครับข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนบ้านเฮาโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตัวนี่โอ้มีหลายงานขนาดที่จังหวัดลำพูนเฮานะบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสลากย้อมนะครับมีLiving Series ลำพูนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนวิจิตรนะครับแสงสีเสียงสื่อผสมจัดเต็มรอบย่านเมืองเก่าลำพูนเลยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมกันหลายตีเนาะแต่ว่าใกล้ๆกันเนาะก็ทำให้จังหวัดลำพูนของเฮาคึกคักนะครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับต่างประเทศพ้องนะครับเข้ามาแอลตีจังหวัดลำพูนเฮามาช่วยกันครับเฮาเป็นภาคประชาชนเนาะมาช่วยกันสร้างความประทับใจนะฮือกับนักท่องเที่ยวได้เปิงใจประทับใจด้วยรอยยิ้มด้วยวัฒนธรรมด้วยอัตลักษณ์ด้วยน้ำใจนะครับด้วยมิตรภาพของคนลำพูนของเฮานะครับเพื่อเปิดตับมาแอลแห่งกรรมหนึ่งมากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องชุมชนนะผู้ประกอบการต่างๆนะครับคือจังหวัดลำพูนของเขาคึกคักนะครับมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาตลอดช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเลยมารวมด้วยช่วยกันเนาะคุณผู้ฟังครับเอาละครับทักทายกันพอสมควรแล้วฟังเพลงกันเพราะๆเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับมาพากันในช่วงนี้ครับกลับมาติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวเหมือนสุกติพานมานะครับ25กันยายน2569เวลา18นาฬิกาที่ถนนอัฏฐารถตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะครับกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูนณประจำปีงบประมาณ2569ก็มีนางเกตกนกเดชมานะผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานก็มีนางสาวเบญจวรรณหมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสุกลรัตน์จันมณีนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการกับเจ้าหน้าที่นะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมลำพูน Living Series ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูเป็นกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูนประจำปีงบ69โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับตีมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนผ่านสินค้าและอาหารชุมชนศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตนะครับก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้มาเยือนเนี่ยได้สัมผัสและมีส่วนร่วมนะครับซึ่งโครงการก็จัดขึ้น6ครั้งระหว่างเดือนกันยา69ยาวไปจนถึงมกราคม70ครอบคลุมกิจกรรมนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถศิลป์วิถีชุมชนนะฤดูหนาวนะพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ภายในงานก็มีร้านค้าชุมชนและอาหารพื้นถิ่นกว่า30ร้านเลยทีเดียวนะครับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะมีการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมล้านนารวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ลุ้นรับของรางวัลแห่งมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางจังหวัดลำพูนนอกกมุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับชุมชนกับพี่น้องเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นนะครับพร้อมผลักดันสู่ลำพูนสู่การเป็นเมืองน่าเที่ยวทุกฤดูสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับพักฟังเพลงกันแหมสกรรมหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ

มาติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวบ้านเฮาผ่องครับคุณผู้ฟังวันที่25กันยายน2569หรือเมื่อวันศุกร์นะตีผ่านมาเวลา19นาฬิกาที่ลานวัดพระธาตุนฤพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนนะจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับตะวันนี่นะสลากย่อมครับถ้าอู้ถึงสลากย่อมนะครับหลายท่านดีเจโอมเคยปะมานี่นะคนต่างจังหวัดนี่ก็จะถามนะว่าสลากย่อมนี่คืออย่างดีเจโอมนี่เนาะก็ได้บอกนักท่องเที่ยวบอกเจ้าบ้านนะบอกเปียวแม่ปีน้องคนหูจักที่ถามเรื่องนี้นะครับก็ได้ตอบไปว่าสลากย่อมก็เป็นประเพณีการถวายทานของหญิงสาวโสดนะครับในวัฒนธรรมล้านนาซึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการบวชของประจัยนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในกลุ่มชาวไทยยองจังหวัดลำปูนแถมทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยการจัดทำต้นสลากย่อมนี่ต้องอาศัยบ่ว่าจะเป็นเวลานะในเรื่องของความตั้งใจการเก็บออมนะครับคณะตีการถวายทานยังมีการเล่าประวัตินะครับคุณงามความดีของเจ้าภาพผ่านทำนองเทศล้านนาสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดลำปูนสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับก็ช่วงวันที่20ถึง25ตีผ่านมาเนาะก็จะมีการแสดงชุดย่อมสลากด้วยแสงสีนะประกอบเพลงออร์เคสตราซิมโฟนีนะครับพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมของวัดพระธาตุนฤพูนชัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ 9:30 นก็มีขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านสถานศึกษาองค์กรและประชาชนนะครับซึ่งต้นสลากนี่ความสูงก็ลดลันกันตั้งแต่3เมตร5เมตรไปจนถึง8เมตรนะครับก็ประมาณ20กว่าต้นนะครับไปใครที่ได้ไปชมนะก็จะมีขบวนผีโกนนะตีห่างหายจากพื้นที่ไปเมื่อละกว่า40ถึง50ปีนะครับก็ได้รับการฟื้นฟูโดยทีมหอมเมืองจังหวัดลำปางก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนก็ถือแฮมเป็นหนึ่งสีสันของงานนะครับตีบอกควรพลาดเลยใครที่ไปดูแล้วก็ถ้าอยากประทับใจนะครับก็เป็นตีประทับอกประทับใจนะครับใครอ่านข่าวเราก็เข้ามาตีเพจสวทลำปูน FM 95 MHz ก็ได้จังหวัดลำปูนครับนะครับก็เชิญชวนเนาะคณะศรัทธาสาธุชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะไปชมความงดงามของต้นสลักย่อมนะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปูนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารตีเตรียมมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะตั้งแต่25กันยายนยาวไปถึง4ตุลาคม2569นะครับย่านเมืองเก่าละปูนหลายจุดนะ14จุดก็จะมีแสงสีเสียงนะครับแล้วก็การเนรมิตแสงสีเสียงนะให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันนะครับหลายจุดเลยนะบัวจะเป็นตีลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์อนุสาวรีย์นะเจ้าแม่พระนางจามเทวีเนาะแล้วก็ร้านกาแฟ Black to Basic นะไปจนถึงวัดสันปายางหลวงแล้วก็เจดีย์วัดศรีบุญเรืองนะครับซึ่งแต่ละจุดนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดง Light and Sound ประสานสื่อผสมร่วมสมัยนะตีคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะครับแล้วก็บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับรวมถึงจุดแสดงต่างๆตลอดเส้นทางนะครับอู้ตระการตาคนนักคนมาถ่ายหูหนักมันงามทุกจุดเลยนะคุณผู้ฟังก็ไปดูไปชมกันได้ตั้งแต่วันที่25กันยาถึง4ตุลาคม2569นะในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเข้าไปดูแมพเข้าไปดูแผนที่ก็ได้ในเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95หรือว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็เข้าไปดูได้นะครับก็เป็นแถม1งานที่น่าสนใจนะสำหรับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหฤพุนชัยด้วยแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาหฤพุนชัยกับไปเยี่ยมไปชมไปแอวปลาลูกปลาหลานไปพอแสงสีเสียงไปถ่ายรูปเช็คอินกันได้นะครับกับบดีลืมเนอะไปแอวนะครับไปพบกับปรากฏการแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะครับก็เนรมิตค่ำคืนนี่คือสว่างสวยนะทะลุมิติแห่งการเวลาในเปิ่นเขียนข่าวไว้จะดีนะตื่นตานะตระการใจนะกับผู้สุดอลังการนะครับพร้อมกิจกรรมตะการตาอีกมากมายยามแห่งการ25กันยาถึง4ตุลาคม69ซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกระทรวงท่องเที่ยวและโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันเสาร์นอกเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่คุ้มนะคุ้มหลวงละปูนนะครับผู้ฟังก็ไปเยี่ยมชมกันได้ไปดูไปชมกันได้ตีคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะครับวันเสาร์เนาะ19นาฬิกาเป็นต้นไปครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นจะได้กันพองนะฟังเพลงสลับกับสิ่งที่น่าสนใจข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดลำพูนครับ1ชั่วโมงที่ผ่านมากับอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังรับทราบถึงข่าวสารอัปเดตล่าสุดนะครับที่จังหวัดลำพูนบ้านเฮาว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างสลับกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆในวันหยุดนะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับเดี๋ยวดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนเน้อเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการเนาะดีดีเจโอมจัดวันนี้นี่นะนะครับแล้วก็ปะกันใหม่นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
7: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
8: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยพจน์โพธิ์ศรี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับวันนี้ผมพจน์โพสีทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ซึ่งท่านผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 92.5 และก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันเลยพร้อมกับทาง Facebook นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังที่เปิดเพจแล้วก็สามารถจะคลิกเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่าผู้ดำเนินการแล้วก็ถ่ายทอดสดออกไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถจะฝากคำถามไว้ได้ที่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ช่วงเวลาดำเนินรายการนะครับ022769717และ022769721สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ด่วนนั้นก็คือ0817159551-3ให้เป็นเบอร์พิเศษไว้เลยนะครับอันนี้บันทึกไว้เลยนะครับท่านจะต่อสื่อสารกับทีมงานคนขยันของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ทันทีนะครับส่วนช่องทางทางจดหมายนะครับสามารถจะเขียนจดหมายมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานที่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2นะครับสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะถึงเลยครับเราก็จะรับข้อมูลต่างๆนำไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆกรณีนะครับนะวันนี้ครับมีประเด็นที่จะชวนท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับประสบวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับฝนตกแช่ตลอดเวลาเลยวันนี้นะครับแล้วก็เราจึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหลายเรื่องครับซึ่งสถานการณ์ณขนาดนี้นะครับทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์จากเรดาร์นะสถานการณ์บอกว่าจะดีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้และหากว่าไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็จะคลี่คลายไปได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมา2วันเนี่ยนะครับปริมาณถึง300มิลลิเมตรนะซึ่งเป็นผลปรากฏการณ์ตรงนี้บอกว่าตรงนี้แหละต้องไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหานะครับกรุงเทพมหานครก็พร้อมนะในการที่จะรับมือนะครับในจุดต่างๆนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะแต่มีการดำเนินการทำแบบจำลองไว้ด้วยนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับซับซ้อนต่างๆของพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในบริเวณฝนที่ตกลงมานะปัญหาก็คือว่าคอขวดต่างๆก็คือคลองนี่แหละนะมีขีดจำกัดต่างๆแล้วก็มีการดำเนินการทางกรุงเทพมหานครนะครับนะเขาได้บริหารหลักการสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อจะให้นะน้ำนะครับที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยนะครับออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วนะโดยหลักการก็คือจากถนนสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็จากท่อระบายน้ำก็ไหลลงสู่คลองในเรื่องคูต่างๆตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งดำเนินการนะอันนี้อยู่ที่สำนักระบายน้ำเลยนะครับแล้วก็ช่วยกันนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับสามารถที่จะแจ้งข้อมูลว่าในพื้นที่ของท่านนะมีน้ำท่วมขังอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ฟังนะสองวันที่ผ่านมานะครับ24 25ผ่านมาแล้วก็วันนี้26ทั้งวันอีกนะปริมาณที่ตกมาแล้วได้300มิลลิเมตรนะเชื่อว่าจะกรุงเทพมหานครต้องใช้เวลานะครับในการที่จะระบายนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้ฝนก็จะตกอยู่ประมาณสัก100มิลลิเมตรแล้วก็จะในพื้นที่ต่างๆก็ให้เตรียมนะฮะเพราะว่าขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครนะครับนะคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ลงฮะลงนามเลยนะประกาศกองบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเลย

0: ด้วยเรื่องนี้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มามีการเตรียมการกันไว้ด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรครับเชิญครับ
1: ตอนนี้นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งอะค่ะก็เราก็ได้เตรียมการมาแล้วนะคะมีการรับมอบหีบมีการจัดเตรียมสถานที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันนะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในบางจุดอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะคะทั้งในกทม.เองแล้วก็จังหวัดปริมณฑลนะคะตอนนี้ค่ะในส่วนของกกต.ค่ะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งอะค่ะซึ่ง
0: ครับ
1: มีท่านปลัดเป็นประธานนะคะตอนนี้ยังมีการประชุมอยู่ค่ะเดี๋ยวยังไงต้องรอการประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ
0: คร
1: ว
0: ับ
1: ่าผลมติทางกกต.เนี่ยจะดำเนินจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อค่ะ
0: กำหนดวันเลือกตั้งวันไหนนะฮะ
1: ยังไม่ได้ยังมติยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวยังไงทางประชาถ้าเมื่อเรียบร้อยอะค่ะจะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งก็ยังคงดำเนินการกันอยู่แต่ว่ารอกำหนดเกี่ยวกับการวันที่จัดเลือกตั้งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพรุ่งนี้เหมือนเดิมหรือว่าจะขยับออกค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงค่ะ
0: ก็คือท่านผู้ที่จะใช้สิทธิ์ประกันตนเนี่ยคือผู้ที่เป็นสมาชิกของประกันสังคม
1: ประกันสังคมใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คือสามารถตรวจสอบข้อมูลไว้ก่อนเนาะว่าตัวเองมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะหรือว่ามีสิทธิ์ที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะ
0: เข้าไปยังไงครับ
1: ตอนนี้ท่านก็เข้าที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ
0: ครับ
1: www.sso.go.th นะคะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะมีอยู่ด้านล่างค่ะมันจะมีไอคอนให้เลือกเลยค่ะว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนค่ะถ้าเป็นผู้ประกันตนก็คลิกเลือกผู้ประกันตนแล้วก็ใส่เลขบัตร13หลักแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วเขาจะส่ง OTP ไปทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกนะคะก็ใส่ OTP เข้าไปก็จะมันก็จะขึ้นมาว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่ค่ะหรืออีกช่องทางนึงก็คือในเรื่องของ SSO Plus ค่ะก
0: ็
1: เป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: และสถานที่เลือกตั้งก็จะระบุเลยใช่ไหมครับว่า
1: จะ
0: มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหน
1: ใช่ค่ะถ้ามีสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งจะขึ้นเลยค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นโดยกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้แต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาเนี่ย2-3 วันนี้อาจจะมีผลกระทบตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าจะเลื่อนไหมอันนี้ต้องรอก็คือต้องสัก
1: รอมติค่ะอาจจะเย็นนี้ค่ะ
0: เย็นนี้นะ
1: มติออกเราก็จะเร่งประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ครับนั่นเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นผู้ประกันตนเหมือนผมเหมือนคนอื่นนะฮะที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราก็เฝ้าฟังดูแล้วก็ติดตามทางเพจของประกันสังคมอีกด้านหนึ่งครับท่านรองโฆษกขณะนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคนที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครในพื้นที่ปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบอยู่ขณะนี้และกันหลายพื้นที่นะที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นผู้ประกันตนด้วยเป็นผู้ประสบเหตุด้วยประสบภัยด้วยไอ้ตรงนี้นี่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือหรือเขาจะร้องขออะไรตรงไหนได้ยังไงไหมครับ
1: ค่ะในเรื่องของถ้าเกิดเจ็บป่วยเนาะตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุโดนสัตว์กัดหรือว่าโดนเดินลุยน้ำไปอะไรบาดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นอะไรก็คือสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยที่อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะนะปัจจุบันก็คือเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไปก่อนนะคะอันนี้คือเรื่องของการรักษาพยาบาลเนาะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าหากต้องหยุดงานเกิดขาดรายได้ในจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเนาะเราจะมีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเหตุสุดวิสัยนี่ก็คือเกิดจากภัยธรรมชาติอะเนาะน้ำท่วมวิธีการก็คือให้ในจ้างออกหนังสือรับรองว่าในจ้างเนี่ยว่าลูกจ้างรายเนี้ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้นะคะแล้วก็จากเหตุน้ำท่วมนี้นะคะในจ้างออกหนังสือรับรองแล้วก็ผู้ประกันตนสอบแบบคำขอค่ะยื่นเบิกที่สำนักงานประกันสังคมนะคะ
0: ครับ
1: เราจะจ่ายค่าทดแทนเงินทดแทนการขาดรายได้ให้อ่ะค่ะ 50% ของค่าจ้างค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีพื้นที่ทำงานเนี่ยอยู่พื้นที่นึงที่พักพื้นที่นึงแต่ต้องใช้ระยะการเดินทางนี่ไปพื้นที่ทำงานในระหว่างตรงทางเนี้ยน้ำท่วมไปไหนไม่ได้ผ่านไม่ได้รถเขาปิดถนนเขาปิดอันนี้คือแจ้งตามนี้เลย
1: ใช่ค่ะมันจะมี2 กรณีนะคะก
0: ็
1: คือเราเนี่ย ถูกน้ำ

0: ล้อมเนาะไปท
1: ใช่
0: ำงานไม่
1: อ
0: ได
1: อก
0: ้
1: ไม่ได้
0: กับอีกหนึ่งกรณีเราไปได้แต่ว่าโรงงานหรือบริษัทที่เราทำงานเนี่ยถูกน้ำล้อมเราเข้าไปไม่ได้
1: อ๋อ
0: ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: ครับงานหลักก
0: ค
1: าร
0: ่ะ
1: หลักการนี้ท่านรองโฆษกอธิบายเห็นภาพชัดเจนเราถูกน้ำล้อมนะ
0: ค
1: หร
0: ่ะ
1: ือโรงงานหรือสถานที่ที่บริษัทนี้ถูกน้ำล้อมนะ
0: ค่ะ
1: ไปไหนไม่ได้อันนี้คือแจ้งตามจริงตามนี้ได้ทันที
0: ใช่ค่ะ
1: อั
0: เป
1: น
0: ็
1: น
0: น
1: ี้
0: กรณีว่างานสุดวิสัยได้50%ของค่าจ้างค่ะ
1: ถื
0: ร
1: อ
0: ะยะเวลาต่อครั้งก็คือไม่เกิน90 วัน
1: อ๋อถือเป็นวัน
0: น
1: หย
0: ะ
1: ุด
0: คะ
1: งานอะไรไหมเนี่ย
0: คือเรานับรวมยาวเลยค่ะถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างก็คือเราประกันสังคมจ่ายให้ค่ะ
1: ครับนะท
0: ค่
1: า
0: ะ
1: ง
0: อันน
1: ป
0: ี
1: ร
0: ้
1: ะ
0: ค
1: กั
0: ื
1: น
0: อสิทธิประโยชน์ของกรณีว่างงานค่ะ
1: ครับประกันสังคมก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะฮะท่านรองโฆษกมี
0: ค
1: อะไร
0: ่ะ
1: อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนต่างๆที่ได้รับผลกระทบขณะนี้เชิญเลยครับ
0: ค่ะก็เป็นความห่วงใยนะคะก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ฝากดูแลตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ในเรื่องของกรณีเลือกตั้งนะคะก็คาดว่านะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคะอา
1: ค
0: จ
1: รั
0: จ
1: บ
0: ะมีการเลื่อนก็ได้ยังไงเดี๋ยวติดตามทางโซเชียลหรือว่าทางข่าวนะคะทีวีเดี๋ยวเราจะรีบประชาสัมพันธ์นะคะหลังจากที่มีมติออกมาค่ะก็ฝากติดตามข่าวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นพรุ่งนี้แล้วด้วย
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ีก
1: ่
0: ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวติดตามข่าวเราจะรีบเร่งประชาสัมพันธ์ออกไปค่ะ
1: ส่งมาด่วนได้เลยครับทางสถานีวิ
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราจะขยายให้เร็วที่สุดเลยนะครับ
0: ได
1: วั
0: ้
1: นนี้ขอบ
0: ค
1: ค
0: ุ่ ะ
1: ณนะค
0: ค
1: ุณ
0: ่ะ
1: วริดากองแก้วนะครับรองโฆ
0: ค
1: ษ
0: ่
1: ก
0: ะ
1: สำนั
0: ข
1: ก
0: อง บ
1: าน
0: คุ
1: ป
0: ณ
1: ระกัน
0: ค่ะ
1: สังคมครับที่ให้ข้อมูลกับ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับขอบคุณ
0: ด
1: มา
0: ี
1: กคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
1: พี่น้องประกันตนนะกว่า10 ล้านคนนะครับที่ได้รับผลกระทบขนาดนี้ก็จะได้ช่วยกันติดตามนะครับและส่วนด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าท่านไปทํางานไม่ได้ในวันนี้นะครับด้วยเหตุที่ว่าบ้านน้ําล้อมนะด้วยเหตุที่ว่าที่สถานที่ทํางานน้ําล้อมก็ตามนะนี่จะเห็นภาพอย่างนี้เลยคือเดินทางไปไหนไม่ได้นี่ไปแจ้งได้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทํางานได้นะอันนี้เขาก็ทางประกันสังคมมาก็จะช่วยเหลือให้นะครับ50%เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนที่คนที่มีประสบอุบัติเหตุหรือเป็นได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสถานการณ์ณขณะนี้นะฮะไปโรงพยาบาลนะครับที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประกันตนนะเข้ารักษาได้ทันทีเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะก็ถือว่าเป็นการรักษาช่วยให้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ประกันระบบประกันสังคมช่วยเหลือท่านในทุกๆจุดนะฮะนี่สองจุดนะประเด็นนี้นะครับเรื่องของประกันสังคมเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ต้องติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบว่ามีการเลื่อนไปอย่างไรหรือไม่นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสปสช.วันนี้ครับจะมีความการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างทาง92.5อาสาช่วยประชาชนประสานงานไปที่ท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถมบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพนะครับสปสช.เขต13กรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ92.5อาสาช่วยประชาชนขอต้อนรับนะครับท่านครับเรื่องของตอนนี้นะฮะกรุงเทพมหานครถ้าพูดตรงตัวคือน้ำท่วมไปหมดเลยทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งทางคุณชัดชาตินะฮะท่านผู้ว่ากทมนี่ก็ประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะ50ทั้งพื้น50เขตเลยเนี่ยนะครับทีนี้มีหลายพื้นที่มีหลายคนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บป่วยก็ดีนะครับการเกิดอุบัติเหตุก็ตามนี่ทางสปสช.เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการช่วยเหลืออะไรยังไงนะครับเชิญครับ
2: ครับผมก็เบื้องต้นนำเรียนนะครับว่าทางสปสช.กับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำงานค่อนข้างใกล้ชิดกันนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็ชี้แจงว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยที่ต้องการไปยังศูนย์พักพิงเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่เขตได้นะครับหรือว่าท่านใดก็ตามที่ต้องการการดูแลฉุกเฉินเช่นต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถที่จะโทรทาง1669ได้นะครับวันนี้ก็มีการประสานช่วยกันนะครับว่าบางส่วนของเรื่องร้องเรียนที่เป็นการจัดการนะครับก็สามารถประสานเข้ามาทางสายด่วนหรือว่า Contact Center 1330ของสปสช.ได้นะครับเราก็จะมีการส่งข้อมูลนะครับไปยังศูนย์เอราวัณของกรุงเทพมหานครนะครับในกรณีที่ท่านต้องการไปโรงพยาบาลด่วนหรือว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ต้องมีการขนหรือว่าพาผู้ป่วยย้ายออกมาจากบ้านนะครับเช่นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเป็นต้นครับตอนนี้ก็มีการระดมสรรพกำลังในการที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับส่วนในเรื่องของหน่วยบริการต่างๆนะครับตอนนี้สำนักงานก็มีการตรวจสอบครับไปยังหน่วยปฐม

0: ผู้ใกล้บ้านนะครับบางส่วนในบางพื้นที่นะครับเช่นพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเนี่ยบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอาจจะมีการปิดให้บริการนะครับฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็มีการประสานไปยังโรงพยาบาลต่างๆว่าในช่วง 3-5 วันเนี่ยนะครับก็สามารถไปรับบริการในจุดบริการอื่นๆได้เช่นถ้าที่คลินิกปิดก็สามารถไปที่โรงพยาบาลได้นะครับในช่วง 3-5 วันนี้เพราะว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สำนักงานจะดูแลเรื่องของการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับหน่วยบริการในพื้นที่นะครับก็เป็นการดูแลว่าจะไม่เป็นอุปสรรคครับสำหรับปัญหาน้ำท่วมที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการได้นะครับผม
1: ก็เพราะอย่างที่ผมได้รับการประสานงานเข้ามาเมื่อวานนี้นะฮะก็มีคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยติดเตียงด้วยแล้วก็น้ำยังไม่เข้าบ้านแต่เมื่อเช้านี้บอกว่าช่วยหน่อยตอนนี้น้ำมันเข้าบ้านแล้วเข้าไปถึงเตียงที่เขานอนป่วยอยู่ในบ้านแล้วก็เลยมีการประสานงานเพิ่มเติมตรงนี้โชคดีหน่อยก็คือได้ช่วยได้พูดคุยประสานงานกับทางอพปรในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางอพปรในพื้นที่ที่ทางเขตทวีวัฒนาก็เข้าไปช่วยเหลือไอ้ตรงนี้คือลักษณะแบบนี้มันก็ไปอีกด้านหนึ่งส่วนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรเขาจะต้องประสานงานไปหมายเลขไหน
0: ครับผม
1: 1330
0: เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ย1330นะครับทางสำนักงานเนี่ยเดิมมันอยู่ประมาณ600คู่สายนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีการเพิ่มศักยภาพในการรับปัญหาถ้าหากว่าสามารถจัดการได้ในเรื่องของหน่วยบริการอันนี้สปช.ก็จัดการเองแต่หากว่าเป็นกรณีไหนที่ต้องเข้าไปพาผู้ป่วยออกมาจากบ้านอะไรพวกนี้ครับจะมีการประสานกระทรวงเอราวัณแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครอาจจะรวมไปถึงการประสานรถสูงนะครับจากทางกองทัพซึ่งตอนนี้ได้ส่งไปประจำอยู่ที่เขตหลายเขตแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการประสานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางสปช.อย่างใกล้ชิดครับผม
1: ณตอนนี้มีการรายงานเข้ามาในพื้นที่ไหนที่ร้องขอเข้ามาเยอะมั้งครับ
0: ตอนนี้พอดีเพิ่งประสานงานกันเมื่อเช้าครับแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะได้ยอดเคสมาจำนวนหนึ่งครับอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มประชาสัมพันธ์ครับว่าจะแจ้งเข้ามา1330หรือว่า1669นี่ก็จะช่วยกันครับตอนนี้ครับ
1: ครับเพราะว่าที่ด้านหนึ่งก็คืออย่างที่พี่น้องทางด้านพื้นที่แถบชายขอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกก็ดีทางตะวันตกของกรุงเทพมหานครก็ดีอาจจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมเยอะเหมือนกันนะน้ำท่วมเยอะเลยแหละ
0: วันนี้ผมได้รับรายงานจากทางนนทบุรีด้วยเช่นเดียวกันทางพื้นที่เขต4ก็ตอนนี้ก็รวมกันอยู่ในกรุ๊ปครับจะมีทีมผู้บริหารแต่ละเขตเนี่ยก็ประจำอยู่ครับโดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลเพื่อที่จะประสานงานกันแล้วก็ช่วยกันดูว่าจะสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างครับ
1: ครับซึ่งทางด้านนู้นนะฮะมันก็เชื่อมต่อกันพื้นที่เชื่อมต่อกันด้านนี้เราก็จะได้ช่วยเหลือกันฮะไม่ว่าตรงไหนก็ตามนะฮะแต่หากว่าย้ำหมายเลขนี้เป็นหมายเลขหลักก่อนก็คือ1330ใช่ไหม
0: ครับสำหรับคำช่วยเหลือทางด้านปรึกษาเรื่องหน่วยบริการ
1: หน่วยบริการ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นการแพทย์ฉุกเฉินก็โทร1669ครับ
1: ครับได้ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับ
0: ครับผมก็เบื้องต้นต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้รับผลกระทบผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้น้ำถึงอยู่หน้าบ้านแล้วนะฮะก็ให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นโดยเร็วแต่ระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่ามีความต้องการทางการแพทย์หรือว่าต้องการประสานเรื่องการช่วยเหลืออย่างไรก็อย่าลืม2หมายเลขสำคัญที่แจ้งไว้นะครับถ้าเป็นฉุกเฉินก็โทร1669นะครับส่วนทาง1330ก็ขยายกำลังบริการในการรับประเด็นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประสานพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างต่อเนื่องครับผมก็สแตนบายกันตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ได้ครับขอบคุณท่านพันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถามบรรทุนะครับท่านเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เขต13ที่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับทางประกันสปสช.ก็ดีนะครับแต่ถ้าท่านจะฟังอยู่ตอนนี้นะถ้าต้องการความช่วยเหลือนะนึกอะไรไม่ออกบอกมานี่ก็ได้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเรามีหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็คือหมายเลข022769717และ022769721ขอด่วนจะได้ช่วยกันประสานงานให้นะครับเอาล่ะท่านฟังครับเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมคุณวนิดากองแก้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับล่าสุดนะนี่เลยล่าสุดเลยนะครับเราได้รับรายงานมานะครับบอกว่าตอนนี้คือประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมคณะกรรมการมีมตินะครับเลื่อนนะฮะเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับนี่คนประมาณสัก10ล้านคนนะ เขาจะได้ใช้สิทธิ์ต

0: ตรงนี้ก็คือวันที่11ตุลาคม2569นะครับย้ำนะครับว่าเลื่อนจากวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะลงกมติกันนะครับในวันพรุ่งนี้27เนี่ยเลื่อนไปจากวันที่27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569นะครับผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งก็คือเป็นผู้ประกันตนนะครับเป็นผู้ประกันตนของประกันหลักประกันสุขประกันหลักประกันสังคมนะครับนะเป็นลูกจ้างนะมีทั้งนายจ้างมีทั้งลูกจ้างที่เขาจะใช้สิทธิ์กันนะครับนะย้ำนะครับว่าวันที่11ตุลาคม2569นะครับเป็นวันเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมได้เลื่อนไปนะเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะช่วงหน้ามาติดตามกันนะตอนนี้ก็เปิดสายท่านผู้ฟังได้แจ้งข้อมูลเข้ามาได้ว่าท่านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องภาวะน้ำท่วมตรงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: ช่วงที่2ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากฝนที่ตกลงมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ในอีกหลายๆจังหวัดเลยที่รับผลกระทบนะครับเพราะว่าตกลงมาตั้งแต่ที่24-25นะครับวันที่26วันนี้ด้วยนะครับ3วันที่ผ่านมานี่300กว่ามิลลิเมตรแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีประมาณสัก100มิลลิเมตรซึ่งทางท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยนะครับท่านบอกอย่างนี้บอกว่าดูจาก สถานการณ์นะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา2วันก็คือ 25-26 กันยายนเนี่ยมันมากกว่า300มิลลิเมตรนะครับในหลายพื้นที่แล้วก็ทาสภาพที่ฉายดูนะฮะภาพพื้นที่น้ำท่วมนะในพื้นที่ที่เคยแจ้งข้อมูลเข้าไปหลายหน่วยงานก็มีการประเมินความเสี่ยงความรุนแรงต่างๆสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือนประชาชนผ่านทางเพจก็ดีผ่านทาง SMS นะครับนะสถานการณ์ที่คาดการก็มีการคาดการรายวันนะครับเป็นเฉดสีต่างๆที่มองไม่เห็นเป็นฉายภาพออกมาที่เห็นเลยนะทั้งสีเขียวสีฟ้าสีอะไรเป็นความเข้มของฝนเนี่ยท่านผู้ฟังครับทีนี้บอกว่ามีการมองว่าหลังจากนี้นะ26กันยายนไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือค่ำวันนี้ไปแล้วเนี่ยพื้นที่จะได้รับผลกระทบต่อไปคือภาคตะวันตกนะโซนตะวันตกเลยก็คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับพี่น้องกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมชัยนาทนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรเนี่ยนะครับพี่น้องทางด้านนี้ช่วยกันติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าคาดว่าฝนเนี่ยจะตกหนักนะก็ตกไปในพื้นที่ตั้งแต่26-27นะครับนะไล่เรียงลงไปเรื่อยๆนะฮะพื้นที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับปริมาณฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงตามลำดับนะฮะโดยจะเข้าสู่ภาวะนะเริ่มปกติก็คือ27กันยายนยกเว้นพื้นที่ภาคตอนตกนะครับซึ่งตั้งแต่28กันยายนจึงจะเข้าสู่ภาวะปกตินะอันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันหนึ่งแล้ววันที่28นะก็จะสู่ภาวะปกติแต่พื้นที่โซนตะวันตกนะฮะด้านนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปข้อมูลแล้วนะก็กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ตากกำแพงเพชรตอนนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับนะมีการวางแผนในการเดินทางด้วยในการที่จะแผนการป้องกันด้วยว่าสถานการณ์น้ำที่รอระบายก็ดีในพื้นที่น้ำที่กำลังไหลเข้ามาก็ดีนะจะต้องช่วยกันนะครับสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับวันนี้กรมชลประทานแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่ายังมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1,850 นะเซนติเมตรนะครับเขาบอกว่าจะมีลูกบาศก์นะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะก็คือจะมีพื้นที่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำก็คือน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลใกล้ชิดจากจังหวัดต่างๆใกล้เคียงด้วยนะแล้วก็จะไม่มีเหตุการณ์ถ้าก็คือยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์แบบมหาอุทกภัยในปี2554แบบนั้นน่ะไม่มีแน่นอนนะครับสัญญาณต่างๆมันไม่น่าจะทำให้เกิดมหาอุทกภัยหรือใช่นะฮะพี่น้องทางกรุงเทพมหานครทางปริมณฑลนะครับหรือที่รับฟังอยู่นะก็ต้องมั่นใจนะข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ติดตามแล้วก็รายงานให้เป็นระยะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้นะดังนั้นกรุงเทพมหานครและทางประสานงานในทุกพื้นที่ครับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินการนะครับส่วนทางด้านนี้บอกว่าทางพื้นที่เนี่ยนะครับใครที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับริมคลองริมแม่น้ำต่างๆก็ต้องเตรียมนะฮะถ้าต้องเตรียมต้องมาตัวท่านมีรถเนี่ยท่านเอารถออกไปได้เลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานและ2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีนำรถออกไปตั้งแต่2วันแล้วนะครับและพร้อมวันนี้ก็มีหลายพื้นที่ที่เขาให้ไปเปิดเป็นพื้นที่จอดรถนะครับนะจอดรถฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างรฟม.เนี่ยนะครับก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับนะการรถไฟขนส่งแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็เปิดพื้นที่ทั้ง MRT สายสีน้ำเงินนะครับเขาเปิดอาคารจอดรถนะนี่พื้นที่สถานีลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวแล้วก็สถานีหลัก2นะครับใครอยู่ใกล้ๆก็เข้าไปจอดได้ MRT สายสีม่วงนะครับอาคารจอดรถนะมีสถานีคลองบางไผ่นะครับสถานีแยกบางใหญ่นะครับสถานีบางรักน้อยท่าอิฐนะแล้วก็ที่สถานีนนทบุรี1เห็นมั้ยแยกกันพื้นที่ตรงนี้ลุ่มต่ำทั้งนั้นเลยนะฮะพื้นที่แบบเราไม่ใช่ลุ่มต่ำถึงขนาดนั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับส่วนพื้นที่ถนนรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นนี้นะครับก็จะมีแถวๆตลอดแนวนี้อาจจะมีอาคารจอดรถสถานีแยก คอปอไงเนี่ยโซนนี้โซนทางใกล้ๆกับฐานอากาศนะครับแล้วก็การจอดรถที่สถานีคูคตนะทางด้านนี้ครับส่วนที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับก็มีอาคารจอดรถก็คือสถานีคลองบ้านม้านะครับเขาจัดพื้นที่จอดรถไว้ให้นะทางด้านของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับเปิดพื้นที่จอดรถไว้ชั้นดีนะครับชั้น3นะชั้น3ชั้น4นะครับรองรับได้ประมาณสัก300คันนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลพัฒนาก็เปิดพื้นที่จอดรถฟรีนะครับที่ศูนย์การค้านะครับเซ็นทรัลทั่วประเทศเลยนะครับเขาให้บริการนะครับนะเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเขาเปิดให้บริการคือเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็เปิดให้จอดรถฟรีด้วยนะครับในขณะที่เดอะมอลล์นะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะครับก็ทุกสาขาเลยรวมถึงที่นครราชสีมาด้วยเดอะมอลล์โคราชนะครับก็เปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถยนต์ฟรีนะครับเพื่อช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นในหลายพื้นที่ตรงนี้ก็เปิดพื้นที่ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีหลายพื้นที่นะครับที่เข้าไปที่จอดรถและอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะถ้าท่านตั้งใจเย็นๆนะครับเพราะรถมันติดชะลอตัวไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดแล้วก็ให้บริการจอดรถฟรีแต่ท่านสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงขอให้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับท่านนะไม่ใช่ไปอยู่ที่นึงแล้วไปจอดไกลๆนะมันการเดินทางก็ลำบากนะครับเพราะว่ามันมีเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอยู่เยอะทีเดียวนะครับแต่ไม่27เส้นทางตรงนี้นะครับน้ำท่วมขังตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับสถานการณ์ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยผ่านเลยเส้นทาง27เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นถนนสุวินทวงศ์เนี่ยนะครับบริเวณที่สะพานวัดแสนสุขเนี่ยฮะมินบุรีสะพานวัดแสนสุขนี่บอกว่าน้ำเยอะนะครับถนนวิภาวดีช่วงไหนช่วงจตุจักรหลัก4ดอนเมืองนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีน้ำระดับน้ำสูงนะครับถนนลาดพร้าวนะครับแยกรัชดาลาดพร้าววังทองหลางนะครับบางกะปินะลาดพร้าว101 103ถึง130นะอันนี้ก็สูงเหมือนกันในขณะที่ถนนพหลโยธินนะครับ5แยกลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับบางบัวหลัก4สะพานใหม่นะตรงนี้ก็สูงระดับน้ำสูงนะครับในขณะที่ลาดกระบังนะครับถนนลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมินะครับลาดกระบังตรงนี้ก็น้ำท่วมขังนะครับถนนรัชดาภิเษกนี่ครับโตพระราม9นะครับห้วยขวางแยกลาดพร้าวและโชทินตรงนี้มีน้ำท่วมขังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะครับถนนแจ้งวัฒนะนะครับหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้นะตรงจุดที่หลัก4จนถึงทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงนี้น้ำท่วมขังครับถนนรามคำแหงนะครับจุดที่ระดับน้ำสูงก็คือหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับบางกะปิสะพานสูงมินบุรีย่านนี้ระดับน้ำสูงด้วยนะถนนศรีนครินทร์นะครับบางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนนะครับบางนานะครับนี่เขตบางกะปิเขตสวนหลวงประเวศพื้นที่เกี่ยวข้องนะครับปิดการปิดถนนช่วงหัวหมากด้วยนะครับแล้วก็ถนนพัฒนาการนี่ปิดถนนหลายจุดทีเดียวตลอดแนวนะครับถนนดินแดงนะครับจุด3แยกดินแดงนะครับมุ่งหน้าแยกอโศกดินแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนงามวงวานนะครับเดอะมอลล์งามวงวานถึงแยกเกษตรนะอันนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นด้วยในขณะที่ถนนเพลินจิตนะถนนเพลินจิตก็จะมีตรงจุดชิดลมเพลินจิตนานาตรงจุดนี้นะครับนะมีเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นนะครับถนนอ่อนนุชนะครับสุขุมวิท77ตรงนี้นะครับเป็นอ่อนนุช17มุ่งหน้าแยกศรีนครินทร์แล้วก็ไปประเวศนะครับด้านนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตรงแยกมักกะสันอโศกนะครับแยกทองหล่อเอกมัยนะครับปิดถนนหลายจุดทีเดียวนะถนนพระราม4นะครับช่วงแยกพระโขนงนะครับตรงด้านนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำสูงนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับยังมีอีกหลายเส้นทางนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนยังสอบถามว่าขสมกเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยตอนนี้เขาให้เดินรถอยู่หรือเปล่าหรือว่าระดับน้ำสูงแล้วไม่สามารถจะเดินรถได้เรื่องนี้ครับก 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอความกรุณาไปยังท่านผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
9: ครับครับสวัสดีครับ
0: ท่านผอ.ครับณตอนนี้เลยเนี่ยนะครับเส้นทางในขสมกที่ให้บริการอยู่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรและเปิดเส้นทางให้บริการอย่างไรครับเชิญครับ
9: ครับอย่างนี้ครับก็จากภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นภัยพิบัติที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เลย
0: ครับ
9: ซึ่งถ้าดูกันจริงๆก็คือคลุมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมด
0: ครับ
9: ซึ่งมันก็เป็นเส้นทางของขสมกเกือบทั้งหมดนะครับ
0: คร
9: ับซึ่งของขสมกเราเองเนี่ยเราจะมีรถร้อนกับรถแอร์
0: ครับ
9: ซึ่งถ้าเรายังจำตอนปี54ได้2554เนี่ยทางรถร้อนของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนได้นะฮะซึ่งวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ารถครีมแดงของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพระเอกของการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับก็ในปัจจุบันเนี่ยศักยภาพของรถเมล์ครีมแดงเราเนี่ยจะสามารถลุยน้ำได้สูงสุดประมาณ80เซนติเมตรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบางเส้นทางมันสูงกว่านั้นนะฮะคือระดับน้ำมันลึกกว่านั้นเช่นตรงโซนลำสาลีเส้นลาดพร้าวอย่างเงี้ยครับตรงนั้นเนี่ยจะหลักสี่อะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยรถเมล์ครีมแดงเราจะเข้าไม่ได
0: ้
9: พอเข้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับกับท่านสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติเนี่ยท่านก็สั่งการเป็นนโยบายมาเลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างเงี้ยประชาชนเดือดร้อนแน่นอนก็คงจะแล้วก็ท่านก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดรถใหญ่นะฮะที่สามารถเข้าในระดับน้ำลึกตรงนั้นเนี่ยมาช่วยกับทางขสมกในการวิ่งรับกับพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับทางขสมกเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเราวิ่งอยู่ประมาณ 40-50% ของจำนวนรถเมล์ทั้งหมด
0: ร
9: ถเมล์ทั้งหมดเรามีประมาณ 2,800 เนาะเราก็วิ่งวันนี้อยู่ประมาณ 1,200 กว่าคันเพราะว่าบางเส้นทางเนี่ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนเอารถแอร์ที่ว่ามันเป็นชันต่ำเนี่ยออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถจะลุยน้ำได้เยอะเท่าไหร่ก็เลยเอารถครีมแดงไปใส่แทนครับแต่จากการดูการบริหารจัดการวันนี้แล้วนะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ค่อยเดินทางกันเท่าไหร่นะครับก็ยังเพียงพอต่อการให้บริการอยู่ครับท่านครับ
0: ซึ่งการดำเนินการอย่างนี้จะไปถึงพรุ่งนี้ไหมครับหรือยังไงครับ
9: ไปถึงพรุ่งนี้เลยครับคือเรายังยืนยันว่าเราวิ่งทุกสายทุกเส้นทางที่เรามีหน้าที่ในการเดินรถนะครับแล้วก็แต่จำนวนรถเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มสตรีมเท่ากับในช่วงปกตินะฮะ
0: ครับก็มีพี่ๆรถร้อนนี่แหละพยายามเอารถไปถึงไปช่วยเต็มที่เลยตรงไหนที่เคยไปได้ไปเคยที่รถแอร์ไปนะรถแอร์ไปไม่ได้รถร้อนจะไปช่วยแล้วก็จะไปช่วยเสริม
9: รถร้อนไปช่วย
0: นะ
9: แล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าประชาชนเนี่ยอยากจะประสงค์ให้เราไปรับหรือว่าติดค้างอยู่บนเส้นทางการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถแจ้งมาอย่างไลน์ OA ของกสมกได้
0: อ๋อแจ้งมา
9: ก็
0: ยังไงครับ
9: PMTA ครับก็เข้าไปในไลน์นะฮะแล้วก็ไปเสิร์ชหาคำว่าแอด PMTA ก็คือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของกสมกแล้วก็สามารถแจ้งได้ว่าตอนนี้รอรถเมล์นานแค่ไหนยังไงตอนนี้ติดอยู่ในชุมชนซึ่งไม่สามารถออกมาได้แล้วทางกสมกเองเนี่ยจะรีบติดต่อประสานงานไปแล้วก็ให้รถเมล์ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดตรงนั้นนะครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้
0: เยี่ยมจริงๆแบบนี้ถือว่าเป็นการบริการให้พี่น้องประชาชนทุกสถานการณ์นะครับ
9: ครับ
0: และเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะว่าขสมกบริการได้เต็มที่มีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนผ่านทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตรงนี้เชิญเลยครับท่านครับ
9: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ครับว่าในการเดินทางไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยใดก็ตามเนี่ยท่านรัฐมนตรีสั่งการเคร่งครัดครับว่าทุกหน่วยต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นการเดินทางโดยรถเมล์เนี่ยก็ท่านแจ้งมาอย่างขสมกเราได้เลยนะครับถ้าสายด่วนก็คือ1348ส่วนอีกอันหนึ่งที่น่าจะเป็นช่องทางที่ถนัดไม่น้อยกว่ากันก็คือ LINE OA นะครับก็คือแอด BMTA ที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้ครับ
0: ได้ครับ
9: ก็สิ่งใดที่เราทำได้เราทำให้เต็มที่แน่นอนครับ
0: ครับ และหากว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดพี่น้องประชาชนนะครับติดต่อกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแทนทีเลยนะเรายินดีเป็นกระบอกเสียงให้ท่านผอ.นะครับ
9: ได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
9: ครับครับ
0: ท่านดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับขสมก.ที่ย้ำว่าเส้นทางต่างๆที่ให้บริการอยู่ยังวิ่งเหมือนเดิมเพียงแต่นำรถแอร์เนี่ยที่วิ่งลุยไปไม่ได้เนี่ยออกมาก่อนและเอารถร้อนเข้าไปเสริมไปช่วยนะครับอาจจะช้าหน่อยอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามีให้บริการแน่นอนนอกจากนั้นก็ยังมีรถนะรถสูงนะจากทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาเสริมให้ด้วยซึ่งก็จะเป็นการบริการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่นะครับในพื้นที่ต่างๆและถ้าหากว่าท่านต้องการขอความช่วยเหลือก็มาได้เหมือนกันนะครับนะสายด่วน1348นะครับหรือว่าใส่แอดนะใครมีข้อมูลทางเป็น LINE ก็ใส่ข้อมูลใส่แอดข้างหน้าก่อนก็เหมือนตัว A นะแล้วตัว B M T A นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้ก็เป็น LINE OA นะครับที่จะให้บริการทางขสมก.ยินดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่องทางที่จะให้ทางท่านผู้ฟังนะครับที่ใช้บริการขสมก.เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับย้ำเพิ่มเติมนะครับถนนในหลายพื้นที่ที่ยังผลกระทบนะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงถนนประดิษฐ์ประนุนธรรมนะครับบอกไว้เลยบอกว่าโรงเรียนเรียบด่วนรามอินทรานี่ยังมีผลกระทบอยู่นะครับน้ำยังคงเป็นปัญหาอโศกดินแดงนี่ยังหนักอยู่เลยนะครับดินแดงเพชรบุรีนะครับสุขุมวิทบางนาอุดมสุขนะถนนศรีนครินทร์นะพญาถนนศรีอยุธยานะครับถนนศรีอยุธยาก็คือเส้นพญาไทดุสิตนะเส้นนี้นะครับหนักขึ้นเพราะว่ามันพื้นที่ระดับน้ำสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถนนพระราม9เนี่ยนะครับแยกพระราม9เซ็นทรัลพระราม9 RCA ย่านนี้ตรงนั้นเป็นฝนตกมาในน้ำท่วมฟุตบาทเลยนะครับถนนศรีหบุรานุกิจนะครับก็คือย่านตลาดมินบุรีแยกมินบุรีนะครับถนนพหลโยธินช่วงด้านในตรงด้านพื้นที่สะพานควายอารีตรงนี้นะครับนะตรงด้านนี้ก็เป็นเหมือนเป็นระดับต่ำกว่าหน่อยนึงนะครับก็เลยทำให้เป็นหย่อมความเรียกว่าเป็นหลุมไม่ใช่เป็นหลุมอะเป็นแอ่งเหมือนเป็นแอ่งกระทะเลยตรงด้านนั้นนะฮะอีกด้านนึงก็คือตรงหน้าททบ5นะเกือบถึงแล้วฮะตรงนั้นก็เป็นแอ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคอยบอกว่าตรงไหนที่เป็นแอ่งโชคดีฮะความผมมาก็จะเห็นทางพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ดีช่วยฮะเขาช่วยทางพี่ๆตำรวจนะพี่ตำรวจที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่ก็จะมาบอกว่าตรงนี้นะไปไม่ได้ตรงนี้ก็บอกไว้เนี่ยนะฮะน้ำใจคนไทยนะอยู่ตรงไหนก็มีเยอะทีเดียวนะครับถนนรามอินทราต้องระวังหน่อยนะครับตรงย่านอนุสาวรีย์บางเขนนะครับรามอินทรากม.4ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรานะครับและรวมถึงด้านนี้ครับด้านถนนราชวิถีนะฮะที่มีผลอยู่ก็คือถนนย่านใกล้ๆคืออนุสรีดุสิตนะเส้นด้านนี้แล้วก็ถนนเอกชัยช่วงสั้นๆนะใกล้ๆกับวัดกำแพงนะครับนะแล้วก็ที่ถนนพระราม2ครับนะแถวๆโลตัสพระราม2นะครับนะที่ศรีนครินทร์ที่น่าเป็นห่วงที่ผมบอกไว้ก็คือทางด้านนี้ครับนะก็คือที่บางกะปิหัวหมากพัฒนาการอ่อนนุชซีคอนบางนานะด้านนี้อย่างที่ได้เรียนไปทั้งหมด27เส้นทางนะครับนะท่านที่อยู่ในตลอดเส้นทางนี้ก็แจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะครับว่าท่านยังติดขัดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาการเดินทางอย่างไรได้นะครับมาตรงนี้เลยพูดถึงการเดินทางนะครับนะเรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ขอความกรุณาไปทางดร.ขาครับนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะครับที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ของเรากรณีที่รถเรามีปัญหาขับรถลุยฝนลุยน้ำท่วมต่างๆนะครับคุณธีระเมธธีระชวันพงศ์นะครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมหมอดร.คาครับพิธีกรรายการดร.คาช่องวัน21ครับ
0: ครับอยู่กับผม
10: วันโทรศัพท์ครับขอโทษทีวันสามเอ็ดตื่นคือแบบโอ้โหน้ำท่วมช่วยคนจนเรียกว่าโอ้ย
0: ทุกพื้นที่ครับท่าน
10: คร
0: ับ ดร.คาครับณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้รถคนตอนนี้นะมีทั้งรถที่จมน้ำรถที่อยู่ในน้ำรถที่กำลังขับอยู่และรถที่จอดอยู่เอ๊ะนี่เราจะทำยังไงมีคำแนะนำอะไรเบื้องต้นกันยังไงดีครับ
10: ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดับก็ต้องดับไปตอนนี้เพราะว่าเป็นเหตุวิกฤตมากที่รถสไลด์บางคันเขาไม่กล้าเข้าไปรับเพราะว่า ขาก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าคือมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางทีสูงขึ้นเนี่ยแต่ว่าก็อย่างเก่งก็ไม่เกิน 3,000 5,000 บางเจ้านะฮะลดสไลด์ฉวยโอกาสขึ้นแต่ว่าบางเจ้าเขาก็มีจรรยาบรรณของวิชาชีพเขาก็พันกว่าบาท 2,000 นะครับตรงนี้นี่ต้องระวังดีๆนะครับส่วนรถสไลด์ที่บางจุดเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าการซ่อมรถสไลด์เนี่ยมันแพงมากนะครับตรงนี้เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยนะอันนี้รถที่เสียก็จอดไว้ตรงนั้นแหละครับคงจะทำอะไรไม่ได้
0: กรณีรถที่จอดไว้อยู่แล้วก็น้ำเข้ามาท่วมถึงระดับ
10: เบาะนั่ง
0: เบาะนั่งอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้อย่างงี้คือยังไม่สตาร์ทรถไม่ก็ไว้อย่างนั้นน่ะนะ
10: ก็เอาไว้อย่างนั้นก่อนครับเอาไว้อย่างนั้นก่อนเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่าร
0: อให้น้ำรถไปก่อน
10: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่รถสไลด์ก็เข้ามาไม่ได้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ารถสไลด์เข้าได้ก็ควรที่จะยกไปเลยไปให้ช่างเขาได้มีการรื้อนะครับแล้วก็ถอดล้างทำสะอาดอย่าเพิ่งใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาด
0: นี่ไงนะครับหลายคน
10: อย่าง
0: นี่
10: ครับ
0: ปฏิบัติหลักปฏิบัติคนจะทำยังไงดีท่านด็อกเตอร์ช่วยอธิบาย
10: ครับปฏิบัติหลักเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยนะฮะเอาเรื่องของตัวที่ลุยน้ำนะฮะเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็คือก็จะมีน้ำแฉะอยู่ที่เท้าก็แสดงว่าน้ำเข้ารถแล้วเข้าพรมแล้วนะครับอันนี้ถ้าท่วมเกินครึ่งล้อไปก็มีโอกาสเข้าที่พรมแน่นอน
0: อ
10: ันนี้ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับจะต้องห้ามใช้เป็นอันขาดไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่พวงมาลัยหรือว่าจะเป็นปรับเบาะหรือว่าจะเป็นระบบเซ็นเตอร์ล็อกอะไรพวกนี
0: ้
10: ถ้ารถวิ่งได้ก็วิ่งไปก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางต่อไปเพราะว่าข้างหลังเขาไล่ตูดมาอันนี้ตรงนี้ครับก็คือห้ามใช้ระบบไฟฟ้าเป็นอันขาดใช้ระบบไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยในเรื่องของความชื้นอันนี้เราจะทำให้เรื่องปัญหาพวกกล่องต่างๆที่อยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็พวกที่เป็นคอนโทรลต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำงานแล้วช็อตได
0: ้
10: นะครับมีโอกาสดับได
0: ้
10: นะครับตรงนี้ในเรื่องตรงนี้คือเรื่องสำคัญเลยครับคือห้ามแตะระบบไฟฟ้าเป็นขาดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องหัวใจหลัก
0: ครับรักขับรถที่จะลุยน้ำมันสุดวิสัยมันไม่ไปไม่ได้มันต้องลุยน้ำผ่านขนาดเขาเปิดควรปิดแอร์เลยไม่เลย
10: อันดับแรกเลยก็ต้องปิดแอร์ครับอันดับแรกเลยอ
0: ัน
10: นี้คือต้องปรับต้องปิดแอร์ก่อนแล้วก็คันเร่งนะฮะห้ามเติมเลยปล่อยไหลไป
0: ครับ
10: กับตรงนี้นะครับห้ามเติมคันเร่งห้ามเหยียบคันเร่งรถบางคันเนี่ยใช้ฟรีคัสพัดลม
0: ครับ
10: นะครับก็ยังเป็นรถปี2000เศษ2005อะไรพวกเนี้ยหรือ2000ลงไปเนี่ยพวกนี้จะใช้ฟรีคัสพัดลมมันก็จะปั่นน้ํานะฮะวิทย์เข้ามาหาเครื่องก็จะทําให้ตัวเครื่องยนต์นั้นโดนถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซินนะครับมีโอกาสที่จะลงกาวไฟปักหัวเทียนปักคอยนะครับตรงนี้ก็ทำให้ดับได
0: ้
10: หรือสะดุดนะครับก็ห้ามแตะคันเร่งนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยปี2015ขึ้นมาพวกนี้ก็ปิดแอร์เหมือนกันแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับเขาจะหยุดทำงานนะเพราะว่าไม่ร้อนอยู่แล้วครับตรงนี
0: ้
10: นะฮะตัวเราในรถอาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่ร้อนอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันหล่อเย็นอยู
0: ่
10: นะครับอันนี้คืออันดับแรกเลยคือปิดแอร
0: ์
10: นะครับต้องปิดแอร์นะครับก็ห้ามเลยต้องห้ามเปิดเป็นอันขาดถ้าเปิดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดช็อตของระบบไฟฟ้าได้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนช็อตได้
0: ได้ครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ฟังข้อมูลตรงนี้สามารถติดตามดร.คาได้จุดไหนตอนไหน อะไรยังไงเชิญเลยครับสั้นๆครับ
10: ครับก็มีถามตอบสดด้วยใช่ไหมอันนี
0: ้ครับตอนนี้จะฝากถึงผู้ฟังอะไรยังไงเชิญเลยครับ
10: อ๋อครับก็จริงแล้วก็ตอนที่รถน้ำยังไม่เข้านะครับตอนนี้ก็อย่าประมาทนะเพราะว่ากรมอุตุก็ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับตรงนี้เรื่องของพยากรณ์อากาศตรงนี้ก็ควรที่จะลดไปไว้บ้านญาติได้ก็ไว้บ้านญาตินะครับหรือสถานที่บางสถานที่เขาให้มีที่จอดฟรีก็เอาขึ้นไปจอดดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได
0: ้ได้ครับได้คร
10: ับ นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง
0: ครับขอบคุณดร.คานะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ป้องกันเกี่ยวเรื่องการขับรถลุยน้ำอย่างปลอดภัยขอบคุณมากครับท่านครับ
10: ครับครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนยินดีจะรับใช้ท่านผู้ฟังนะครับตลอดไปนะวันพุธถึงวันอาทิตย์เลยวันพรุ่งนี้ก็ได้ติดตามความคืบหน้ากันเราจะเกาะติดสถานการณ์เรื่องน้ำท่วมกันต่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
8: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุแนวโน้มปริมาณฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเริ่มลดลงเหลือฝนปานกลางสลับเบาโดยคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
5: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยว่าในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเขตหนองจอกและลาดกระบังเนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่นครนายกไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางประกงขณะที่น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหานิตยาคุณสิมรายงาน
1: สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
6: สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับประมาณหน้าแข้งหรือราว 20-30 เซนติเมตรแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปบ้างแล้วและรถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มกลับมาสัญจรได้แต่ยังมีบางช่องทางในการจราจรที่ยังปิดอยู่เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายยังคงประสบปัญหารถดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องยนต์โดยนายอัมพลอัครพิทักษ์ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์บอกเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปส่งของที่ซอยโชคชัย4แต่กลับต้องพบว่าบางช่วงของถนนพหลโยธินมีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าจนรถจักรยานยนต์เกือบล้มจึงต้องจอดพักเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลง ก่อนจะเดินทางต่อพร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำทั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางสัญจรโปรดศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและเส้นทางที่สามารถใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางชาวนันมาลีรายงานจาก5แยกลาดพร้าว
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จบข่าวทิติมาอินทร์กลั่น
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
9: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมาย จ่าหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT Lampoon หรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นวันนี้พบกับเกษตรอ้อยตรีนุชเขียวดีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนในช่วงแรกนี้มีสาระดีๆรอบรู้รอบด้านเกี่ยวกับการดูแลจัดการแมลงศัตรูสำคัญในนาข้าวซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูการทำนามักพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลศัตรูพืชตัวร้ายที่ระบาดในนาข้าวสาเหตุเกิดมาจากอะไรหรือเรากำลังเป็นต้นเหตุให้เกิดการระบาดหรือไม่และถ้าหากพบแล้วมีวิธีป้องกันกำจัดอย่างไรเรามารับฟังกันเลยค่ะ
13: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นศัตรูข้าวที่สำคัญเข้าทำลายต้นข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณคนต้นข้าวระดับเนื้อผิวน้ำทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นหย่อมๆเรียกว่าอาการไหม้หรือฮอปเปอร์เบิร์นรอบรู้รอบด้านการเกษตรสาเหตุการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นแมลงปากดูดใช้ปากแทงดูดกินน้ำเลี้ยงจากท่อน้ำและท่ออาหารในกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าวที่อยู่เหนือระดับน้ำเพียงเล็กน้อยหรือที่เส้นกลางหลังใบข้าวการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวเกิดได้จากหลายสาเหตุ

จัดนะทัวร์ย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนนะแสดงแสงสีเสียงนี่12จุดด้วยกันนะครับแต่คืนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะมีพี่น้องประชาชนสนใจเนาะไปลงพื้นที่ถ่ายรูปไปเช็คอินจุดสวยๆกันคับคั่งเลยทีเดียวนะครับส่วนภาคพี่น้องประชาชนเอ๊ะเขาจะช่วยจังหวัดลำพูนกระตุ้นเศรษฐกิจจะได้ดีฮะเริ่มแรกง่ายๆครับสร้างความประทับใจให้กับน้องท่องเที่ยวนะครับเสน่ห์ของคนลำพูนมีนักมีเหลือนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของรอยยิ้มน้ำใจมิตรภาพที่มอบให้กับนักท่องเที่ยวนะครับอัตลักษณ์เนาะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นครับมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้นักท่องเที่ยวประทับใจแล้วกลับมาแอวลำพูนของเขาซ้ำๆเรื่อยๆเลยนะครับบดีที่เปิดมาแล้วก็ปิกแล้วก็บอมาแฮมเนี่ยเขาจะบอกยังจะนั่นละเขาจะสร้างความประทับใจให้เปิดมาแอลบ่อยๆนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเลยนะครับสร้างเศรษฐกิจคือการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจคือประกอบผู้ประกอบการนะครับสร้างการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนาะเศรษฐกิจของชุมชนตัวนะครับผู้ฟังอ่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆเป็นเรื่องราวดีๆคนลำพูนต้องรวมพลังกันนะครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งช่วงหน้ามารับฟังข่าวสารกันครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้ครับกลับมาติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยววันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ25กันยายน2569เวลา18นาฬิกาที่ถนนอัฏฐารถตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูนะครับกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูนณประจำปีงบประมาณ2569ก็มีนางเกตกนกเดชมานะผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานก็มีนางสาวเบญจวรรณหมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะนายปรีชา

สมชัยปลัดจังหวัดลำพูนนางสุกลรัตน์จันทร์มณีนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการกาเจ้าหน้าที่นะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวก็เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมลำพูนลิฟวิ่งซีรีส์ลำพูนร่วมสมัยละมุนใจทุกฤดูเป็นกิจกรรมการกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูนประจำปีงบ69โดยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับตีมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนผ่านสินค้าและอาหารชุมชนศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตนะครับก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้มาเยือนเนี่ยได้สัมผัสและมีส่วนร่วมนะครับซึ่งโครงการก็จัดขึ้น6ครั้งระหว่างเดือนกันยา69ยาวไปจนถึงมกราคม70ครอบคลุมกิจกรรมนะบ่จะเป็นเรื่องของหัตถศิลป์วิถีชุมชนนะฤดูหนาวนะพลังคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ภายในงานก็มีร้านค้าชุมชนและอาหารพื้นถิ่นกว่า30ร้านเลยทีเดียวนะครับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะมีการแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมล้านนารวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและก็ลุ้นรับของรางวัลแห่มากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ทางจังหวัดลำพูนก็มุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะครับชุมชนกับพี่น้องเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นนะครับพร้อมผลักดันสู่ลำพูนสู่การเป็นเมืองน่าเที่ยวทุกฤดูนะสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนนะครับพักฟังเพลงกันแฮมสกรรมหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ

มาป้ากันในช่วงนี้ครับในเรื่องของรถอีวีบัสเขาก็อู้กันบ่อยแล้วเนาะช่วงนี้นะครับจะอู้ถึงในเรื่องของรถไฟใครตีจอบนั่งรถไฟนะครับตีจอบนั่งรถไฟเดินทางด้วยรถไฟขึ้นสายเหนือนะขึ้นเหนือด้วยรถไฟนี่นะหรือเป็นพี่น้องชาวภาคเหนือเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่าวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับการยกระดับการคมนาคมครั้งใหญ่มาฝากกันนั่นก็คือความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเหนือนะครับช่วงเด่นใจลำปางลำพูนเจียงใหม่ที่จะมาพลิกโฉมการเดินทางให้รวดเร็วปลอดภัยและตรงต่อเวลายิ่งขึ้นโครงการนี้นะครับก็มีความยาวเนาะรวมระยะทางยาว189กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางก็จะมีความหลากหลายเนาะครอบคลุมทั้งระดับดินนี่นะระดับปกตินี่นะครับ147กิโลเมตรเป็นทางยกระดับนี่29กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟนี่13กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือระยะทางรวมเนาะจากเด่นใจถึงเจียงใหม่แต่หัวใจสำคัญนะครับที่อู้วันนี้เนาะแล้วก็ตอบโจทย์ที่สุดนะครับของเส้นทางนี้นั่นก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะโครงการนี้จะมีการทำรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางที่สำคัญคือบ่มีจุดตัดทางรถไฟหรือทางลักผ่านอีกต่อไปนะครับซึ่งจะช่วยลบภาพจำในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังทำให้รถไฟสามารถทำความเร็วในการเดินทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแผ่นตัวในส่วนของจุดรับส่งนะครับหลายท่านก็หลักเอ๊ะอยู่เนาะในส่วนของจุดรับส่งนอกก็จะมีการดีไซน์สถานีทันสมัยและรองรับผู้ใจนะทุกกลุ่มมีทั้งหมด18แห่งแบ่งเป็น17สถานีและ1ป้ายยุทธรถนะครับมีสถานีเด่นๆกระจายตามขนาดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะไล่ระดับขึ้นเนอะสถานีขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งได้แก่นครลำปางและเชียงใหม่สถานีใหญ่นะขนาดใหญ่2แห่งคือตีบ้านปินและลำพูนสถานีขนาดกลาง2แห่งเจนตีแม่เมาะสถานีขนาดเล็กแบบยกระดับ3แห่งได้แก่ศาลาแม่ทาผาคันนะครับและป่าเซารวมถึงสถานีขนาดเล็กแห่งเก้าแห่งตลอดเส้นทางโครงการนี้นอกจะทำให้เขาเดินทางได้ง่ายแล้วยังเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคเหนือไปมาหาสู่กันได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเส้นทางรถไฟทางขู่สายเหนือนี่สร้างเสร็จสมบูรณ์มาได้ในสถานีแหลกที่คุณผู้ฟังจะไปขึ้นนี่ตีนในนะรอขึ้นแล้วก็นอกคุณผู้ฟังครับใครใครเห็นแบบดีไซน์นะการยกระดับนะครับแล้วก็ดีไซน์ของแต่ละสถานีระยะทางเราก็ไปดูได้ที่หน้าเพจสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ดีเจโอมลงไว้ให้พอละนะครับอ่ะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

มาติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวบ้านเฮาผ่องขับคุณผู้ฟังวันที่25 กันยายน 2569หรือเมื่อวันศุกร์นะตีผ่านมาเวลา19 นาฬิกาที่ลานวัดพระธาตุนริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองลำปูนนะจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดงานนะครับมีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติก็มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยครับตะวันนี่นะสลากย่อมครับถ้าอู้ถึงสลากย่อมนะครับหลายท่านดีเจโอมเคยปะมานี่นะคนต่างจังหวัดนี่เขาจะถามนะว่าสลากย่อมนี่คืออย่างดีเจโอมนี่เนาะก็ได้บอกนะนักท่องเที่ยวบอกเจ้าบ้านนะบอกเปียวแม่พี่น้องคนรู้จักที่ถามเรื่องนี้นะครับก็ได้ตอบไปว่าสลากย่อมก็เป็นประเพณีการถวายทานของหญิงสาวโสดนะครับในวัฒนธรรมล้านนาซึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ก็มีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญกุศลที่มีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการบวชของประจายนะครับแล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในกลุ่มชาวไทยยองจังหวัดลำปูนแถมทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยการจัดทำต้นสลากย่อมนี่ต้องอาศัยบ่ว่าจะเป็นเวลานะในเรื่องของความตั้งใจการเก็บออมนะครับคณะตีการถวายทานยังมีการเล่าประวัตินะครับคุณงามความดีของเจ้าภาพผ่านทำนองเทศล้านนาสะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวจังหวัดลำปูนสำหรับไฮไลท์ของงานนะครับก็ช่วงวันที่20 ถึง 25ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีการแสดงชุดย่อมสลากด้วยแสงสีนะประกอบเพลงออร์เคสตราซิมโฟนีนะครับพร้อมกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเหนือไกลทางวัฒนธรรมของวัดพระธาตุอริพูนชัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ9:30 นก็มีขบวนแห่ต้นสลากย่อมจากหน่วยงานราชการบริษัทห้างร้านสถานศึกษาองค์กรและประชาชนนะครับซึ่งต้นสลากนี่ความสูงก็ลดลันกันตั้งแต่3 เมตร 5 เมตรไปจนถึง8 เมตรนะครับก็ประมาณ20 กว่าต้นนะครับไปใครที่ได้ไปชมนะก็จะมีขบวนผีโกนนะตีห่างหายจากพื้นที่ไปเมื่อละกว่า40 ถึง 50 ปีนะครับก็ได้รับการฟื้นฟูโดยทีมหอมเมืองจังหวัดลำปางก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนก็ถือแฮมเป็นหนึ่งสีสันของงานนะครับตีบอกควรพลาดเลยใครที่ไปดูแล้วก็ไทยจะประทับใจนะครับก็เป็นตีประทับอกประทับใจนะครับใครอ่านข่าวเราก็เข้ามาตีเพจสวทลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้จังหวัดลำปูนครับนะครับก็เจิญจวนเนาะคณะศรัทธาสาธุชนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะไปชมความงดงามของต้นสลักย่อมนะก็ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดลำปูนนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารตีเตรียมมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะตั้งแต่25กันยายนยาวไปถึง4ตุลาคม2569นะครับย่านเมืองเก่าละปูนหลายจุดนะ14จุดก็จะมีแสงสีเสียงนะครับแล้วก็การเนรมิตแสงสีเสียงนะให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันนะครับหลายจุดเลยนะบัวจะเป็นตีลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์อนุสาวรีย์นะเจ้าแม่พนางจามเทวีเนาะแล้วก็ร้านกาแฟ Black to Basic นะไปจนถึงวัดสันปายางหลวงแล้วก็เจดีย์วัดศรีบุญเรืองนะครับซึ่งแต่ละจุดนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดง Light and Sound ประสานสื่อผสมร่วมสมัยนะตีคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะครับแล้วก็บริเวณอนุสาวรีย์พนางจามเทวีนะครับรวมถึงจุดแสดงต่างๆตลอดเส้นทางนะครับโอ้ตระการตาคนนักคนมาถ่ายหูหนักมันงามทุกจุดเลยนะคุณผู้ฟังก็ไปดูไปชมกันได้ตั้งแต่วันที่25กันยาถึง4ตุลาคม2569นะในพื้นที่ย่านเมืองเก่าเข้าไปดูแมปเข้าไปดูแผนที่ก็ได้ในเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95หรือว่าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็เข้าไปดูได้นะครับก็เป็นแถม1งานตีน่าสนใจนะสำหรับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหริพุนชัยด้วยแสงสีเสียงภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาหริพูนชัยกลับไปเยี่ยมไปชมไปแอลปลาลูกปลาหลานไปพอแสงสีเสียงไปถ่ายหูเช็คอินกันได้นะครับกับบดีลืมเนอะไปแอลนะครับไปพบกับปรากฏการแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะครับก็เนรมิตคำคืนนี่คือสว่างสวยนะทะลุมิติแห่งการเวลาในเปิ่นเขียนข่าวไว้จะดีนะตื่นตานะตระการใจนะกับผู้สุดอลังการนะครับพร้อมกิจกรรมตะการตาอีกมากมายยามแห่งกรรม25กันยาถึง4ตุลาคม69ซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกระทรวงท่องเที่ยวและโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันเสาร์นอเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะครับที่คุ้มนะคุ้มหลวงละปูนนะครับผู้ฟังก็ไปเยี่ยมชมกันได้ไปดูไปชมกันได้ตีคุ้มเจ้าจักคำขจรศักดิ์นะครับวันเสาร์เนาะ19นาฬิกาเป็นต้นไปครับ

เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะก่อนที่จะลากันไปนะถ้าเป็นรายการดีที่โอมจัดนะก็จะมาจวนนะครับจวนคุณผู้ฟังมาร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะก็จะพยายามเน้นย่ำนะครับในเรื่องของการขับรถตีเคารพกฎจราจรนะบ่ฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับมาร่วมสร้างสังคมตีปลอดภัยบนท้องถนนกันนะประโยชน์ที่ได้ก็ได้ตั้งแต่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางตลอดทุกเส้นทางจะได้มีความปลอดภัยคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเวลาเราอยู่บนท้องถนนนะครับนะยกตัวอย่างเช่นเทศกาลปีใหม่เทศกาลอะไรอย่างนั้นเรื่องขับรถขับลานะพ่อแม่ก็อยู่บ้านลูกๆทำงานต่างจังหวัดนะเปิดมาต้องการอะไรอย่างนั้นของลูกหลานขับรถขับลาด้วยความปลอดภัยมาถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัยก็คงบ่มีที่ไหนนะตีล้อลูกล้อหวังอย่างอื่นนะเขาจะบอกคือจะนั่นเขาจะขอแค่นะลูกๆหลานๆเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพึงตระหนักไว้ทุกเส้นทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเว้นระยะเบรกนะครับขึ้นรถโดยสารนะบ่ว่าจะเป็นรถประจำทางบ่ประจำทางหรือว่ารถของตัวเองก็จังนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะแล้วก็บอดี้ขับรถเร็วนะครับนะก็ต้องตระหนักไว้นะในเรื่องของการสัญจรบนท้องถนนนี่เนาะผู้ฟังครับนะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดย้ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของพรบภาษีกับต่อฮือเรียบร้อยนะตรวจสภาพรถเช็คสภาพรถให้พร้อมนะก่อนตีจะใช้งานทุกครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เอาละครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับข คาดการณ์ของปริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นงี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกิดกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผันน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกตพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้ถึงเวลา 24:00 น.ของวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วน

0: ขาดยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นของวันที่26กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดทั้งนี้กรมท่าอากาศยานยืนยันว่าท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและระบบอำนวยความสะดวกเต็มรูปแบบหากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสถานะเที่ยวบินหรือกระทบเส้นทางเดินทางเข้าออกสนามบินจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
1: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่น สาย

0: ทนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคนงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่น

0: ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน80%ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝน80%ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

นะครับแล้วก็ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับเราก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอาคเดชคำพิระเดชธรชัยโสดาและคุณกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ทำให้ไม่สามารถมาที่ห้องส่งได้นะครับก็ใช้การรายงานสดทางโทรศัพท์นะครับขอบคุณทีมงานด้วยนะครับคุณประกอบอบตื่นคุณสุวิทย์สมนัสและก็ทีมงานเพจด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็นอกจากไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะครับก่อนอื่นก็นะก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยในเขตของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับที่ประสบเรื่องของมรสุมของเรื่องของฝนเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ฟังนะครับความคืบหน้าต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งได้แจ้งต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อของวิทยุสื่อของทีวีแล้วก็ทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับซึ่งมีการแจ้งเตือนทุกๆนะทุกๆบอกว่าทุกชั่วโมงแล้วมีการแจ้งเตือนอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกันเป็นสื่อสารกันนะครับแล้วก็แจ้งนะครับทางข้อมูลข่าวสารนะครับที่ถูกต้องจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ทราบกันนะครับส่วนพี่น้องนะที่ต้องเคลื่อนย้ายขนย้ายอุปกรณ์ให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับนะฮะปรึกษาแล้วก็ให้ปรึกษาแล้วก็ให้เรียกว่าปรึกษาแล้วก็ให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยให้ติดต่อไปยังมาไทยปพ.นะครับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนต่างๆนะครับขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆนะครับติดต่อไปทางนั้นได้เลยนะครับว่าวงกีฬานะครับเริ่มต้นนะครับก็ติดตามข่าวแรกนะครับของแวดวงกีฬากับพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าเดนซ่านะครับประเภทบุคคลซึ่งแข่งขันในวันนี้เป็นวันที่2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ของที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเภททีมของเราได้อันดับที่8นะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นประเภทบุคคลวันนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงพระปีชาสามารถทำคะแนนได้ถึง 121.236 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนรวมและก็ในอันดับที่38นะครับส่วนนักกีฬาที่ได้เหรียญทองในการแข่งรายการนี้เป็นของนักกีฬาจากจีนนะครับคุณฟังครับเรื่องของกรีธาเมื่อวานนี้ยินดีกับบิวนะครับบิวภูริพลบุญสอดนะครับที่ทำสถิติในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่รอบเลือกรอบ1รอบรองชนะเลิศและรอบชิงนะครับ 9.95 นะครับมาถึง 9.94 นะ 9.95 นะ 9.92 แล้วก็ 9.90 ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเมื่อวันนี้ในกรีธาในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้นะครับมีซูโฮปาร์คอาราติกสเตเดียมรอบชิงชนะเลิศนะครับประมาณ20 นาฬิกา 20 นาทีตามเวลาในบ้านเรา100เมตรชายเนี่ยบิวพลบุญสอนนะครับยอดนักวิ่งของเรานะครับวัย20ปีลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับปรากฏว่าบิวพลเนี่ยนะครับเข้าชิงชัยเป็นที่1นะออกสตาร์ทช้านะฮะนิดนึงนะครับแต่ว่าในช่วงของ40เมตรสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่ตั้งตัวได้ก็แซงคู่ต่อสู้เข้าชิงชัยอันดับที่1ด้วยสถิติ 9.90 วินาทีนะครับนะก็ทำลายสถิติที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศนะฮะรอบรองบิวพลุพลทำไว้ 9.91 ครับตอนนี้ 9.90 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับก็โอ้โหยอกันยาวนานอ่ะของเราก่อนนั้นที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมนั้นน่าจะเป็นพี่อนัตรัตพลนะครับที่เคยทำไว้ในเอเชียนเกมที่กรุงเทหะรานนะครับแล้วก็สุชาติเจริญสุขภาพนะที่กรุงเทพนะครับก็ตอนนี้บิวพลุพลก็ทำสถิติแล้วก็เป็นสถิติเอเชียนเกมมาคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของโอมานแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของโอมานเช่นเดียวกันนะครับนี่คือกรีธานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ในการแข่งขัน200เมตรรอบรองชนะเลิศนะเมื่อเช้าแข่งในรอบแรกนะครับคัดเลือกก่อนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่รอบจริงบิวพลุพลแข่ง2รอบนะครับในรอบแรกนะครับ 20.10 วินาทีนะครับในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายนะครับลงในพวกที่3นะฮะก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับที่ทำไว้ 12.14 วินาทีเมื่อ12ปีที่แล้วครับ
บิวพุทธพล 20.10 วินาทีในรอบรองชนะเลิศนะครับวิ่งแบบสบายๆแล้วกดนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1นะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะสถิติเดิมของเอเชียนเกมเนี่ยทางด้านของโอกันโนเอเฟมี่นะเคยทำไว้นะครับเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ 10.14 นะฮะทางด้านของรอบรองนะครับทางด้านของบิวพุทธพลนะครับก็ทำลายแล้วเดี๋ยวรอรอบชิงพรุ่งนี้นะครับว่าจะทำลายได้อีกหรือไม่นะครับจะทำลายรอบชิงได้อีกหรือไม่เป็นระยะที่ถนัดเส้นเดียวกันของบิวพุทธพลนะครับก็ทุบสถิติเอเชียนเกมนะครับส่วนโอ๊ตธวัชชัยชิมเอียดอีกคนนึงนะครับทำสถิติได้ 20.97 วินาทีนะครับก็เข้าเส้นชัยเป็นคนที่3ของกลุ่มที่2ครับแต่ก็ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีนักวิ่งจีนอีกคนหนึ่งนะที่เข้าเส้นชัยที่สถิติ 20.42 วินาทีพรุ่งนี้รอบชิงเหรียญทองนะครับพรุ่งนี้200เมตรชายในเวลา 17:35 นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะครับส่วนในประเภทหญิงนะประเภทหญิงเนี่ยทางด้านของเรานะเบลจิราภัทรนะครับเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้นะเบลจิราภัทรขานอ่อนตานะครับก็เข้าชิงด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีคนที่ทำสถิติดีที่สุดก็จะเป็นทางด้านของชาญตีเปเรล่าคนนี้นี่เป็นนักวิ่งสิงคโปร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือคนนี้เป็นแชมป์ซีเกมด้วยนะฮะก็สถิติของ200เมตรหญิงเนี่ย 23.10 วินาทีนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอชิงนะ200เมตรหญิงชิงก่อนผู้ชายนะ 17.25 นะครับของผู้ชาย 17.35 นะครับนี่คือ200เมตรที่เราลุ้นนะลมกรดเจ้าเหรียญทองนะผู้หญิงอาจจะยากหน่อยนะแต่ผู้ชายก็นะครับก็ได้เชียร์นะครับทางด้านของวิวกุลวุฒินะครับทางด้านของขออภัยนะทางด้านของเทพเทพบิวภูริพลนะฮะส่วนบิวกุลวุฒินะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในการแข่งขันแบดมินตันนะครับแข่งขันกันในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะมาติดตามกันแล้วกันพูดถึงนักกีฬาของเรานะครับทางด้านของกุลวุฒิวิทิสารในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวนะครับในการแข่งขันแบดมินตันเอเชียนเกมวันนี้นะครับในประเภทของชายเดี่ยวนะครับรอบ2วิวกุลุตวิชิสารเอาชนะปุยปังฟองจากมาเก๊านะครับ2ต่อ0เกมนะฮะก็2เกมรวด21-6 21-10เข้าสู่รอบ3หรือรอบ16คนสุดท้ายนะครับเดียวกันประเภทหญิงเดี่ยวครับพี่เมย์ของเรานะรัชนกอินทนนท์นะครับชนะคิมจินจวางจากเกาหลีเหนือ2เกมรวดเช่นเดียวกัน21-14 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับนี่ก็คือทางด้านของแบดมินตันนะครับได้เชียร์นะครับแบดมินตันได้เรียนแล้วกีฬาอื่นๆวันนี้ล่ะ ST ครับวาริรยานะวาริรยาน้อง ST วาริรยาจบอันดับที่7นะผ่านเข้าสู่รอบชิงสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงเอเชียนเกมนะครับน้อง ST วาริรยาสุขเกษมนะสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมขณะที่พี่ไอนะครับณัฐยาพรนวกิจวงนะฮะทำคะแนนได้ 82.35 คะแนนนะจบอันดับที่10นะครับจบอันดับที่10ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้อง ST ครับวาริรยาในรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 9:45 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับรอเชียร์กันนะครับกีฬาอื่นๆนะครับไปติดตามการแข่งขัน BMX Freestyle นะฮะเราจบอันดับที่6รอบคัดเลือกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับน้องเต๋าสายทานเพชรนุ่มนะนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับที่6ในรอบคัดเลือกก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของน้องตามนะครับรุ่งเรืองพามีนะครับทำคะแนน 39.10 นะครับจบอันดับที่7เช่นเดียวกันผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพรุ่งนี้รอบชิง 11:40 ตามเวลาในบ้านเรานะครับเหรียญแรกที่เราได้ในวันนี้นะครับก็คือเหรียญทองแดงนะผมตามดูอยู่ก็คือการแข่งขันในประเภทการแข่งขันอีสปอร์ต
นะครับน้องธนรัตน์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงจากเกมแพ้นักกีฬาจากญี่ปุ่นเจ้าภาพนะครับในรอบรองชนะเลิศนะไม่มีการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3นะแพ้รอบรองก็ได้อันดับที่3นะครับนี่คือเหรียญทองแดงที่เราได้ไปนะครับส่วนอีกเหรียญนึงก็ถือว่าฮือฮามากนะครับทีมปิงปองของเรานะครับได้เหรียญนะฮะปิงปองของเราได้เหรียญนะฮะเราชนะเกาหลีด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของปิงปองนะครับได้เหรียญรางวัลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับปิงปองของเราก็คือประเภทหญิงคู่นะฮะการันตีเหรียญทองแดงนะครับในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้รอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ทีมชาติไทยส่งหญิงสุธาสนีเสวิตบุตรกับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเจอกับคู่ของเกาหลีใต้นะครับขออภัยไม่ใช่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็คือซินยูบินกับจูซอนฮีนะครับปรากฏว่าคู่ของหญิงสุธาสนีเสวิตบุตรกับทิพย์อรวรรณภารนังเอาชนะคู่กับเกาหลีใต้ไป3ต่อ2เกมนะครับ18-11, 91-74, และ12-10นี่นะฮะในเกมสุดท้ายเกมที่5เนี่ยชนะกันสูสีเลยฮะ12-10ผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศและคือการันตีเหรียญทองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสาวไทยนะครับนะฮะก็ได้เหรียญแล้วนะฮะครับก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับตัวเหรียญเงินวันนี้นะครับใครที่ดูเรื่องของยกน้ำหนักนะครับก็พลาดไปนิดเดียวเองนะน่าเสียดายนะครับยกน้ำหนักของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญเงินนะฮะก็ทางด้านของวีรพลนะครับเวฟวีรพลวิชุมานะครับก็ลงแข่งขันในรุ่น75กิโลกรัมชายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะก็สถิตินั้นก็โอ้โหนะก็ลุ้นกันจนถึงยกในครั้งสุดท้ายนะครับในการแข่งขันยกน้ำหนักมากรกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอดอินดัสทรีเมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับของเราในรุ่น75กิโลกรัมกลุ่ม A นะครับเวฟจากาตรีวีรพลวิชุมาซึ่งเป็นคนเป็นนักกีฬาที่มีดีกรีเหรียญเงินเหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปารีส2024นะครับยกผ่านตามมาตรฐานนะครับ3ครั้งรวด155 158 160ในการจบท่าสแนปนะครับสถิติเท่ากับนักกีฬาจากอินโดนีเซียคู่ปรับเลยนะครับก็คือดุลลารามิดเออร์วินนะครับแล้วก็มีคนที่เหนือกว่านะก็คือเกาหลีนะครับในท่าสแนทเนี่ยเขา162ก็คือเกาหลีเหนือนะซึ่งตอนนี้เกาหลีเหนือทั้งหญิงทั้งชายนี่เก่งยกน้ำหนักมากนะครับรีซองซองนะครับ162กิโลนะครับหมายความว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเขาได้เปรียบละบวก2กิโลละได้เปรียบส่วนไทยกับอินโดนีเซียนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันกันในย่านอาเซียนนี่แหละครับก็ตามหลังอยู่2กิโลวัดกันที่ท่าครีนแอนเจิร์กครับครีนแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเวทางด้านของวีรพลนะครับเววีรพลเรียกที่200กิโลกรัมยกไม่ผ่านครับครั้งที่2ออกมาแก้ตัวที่น้ำหนักเดิมนะฮะโอ้โหนะฮะก็แก้ตัวสำเร็จ200กิโลกรัมนะพอครั้งที่3เนี่ยเรียกมากกว่าเดิม5กิโลครับ205กิโลกรัมนะครับผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์ครับแต่ไม่เพียงพอนะเพราะพี่อินโดนีเซียเนี่ยนะเขาตามหลังเรานะเขายก206กิโลกรัมนะฮะโอ้โหเรายก205เขายก206แซงคว้าเหรียญทองครับติดอันเจิ๊กโดยที่เขาไม่ต้องยกในครั้งที่3นะทำให้เขาคว้าเหรียญทองนะครับในฐานะของอินโดนีเซียแล้วก็ทำลายสถิตินะสถิติมาตรฐานโลกด้วยนะสถิติมาตรฐานโลกเนี่ย349นะนักกีฬาจากอินโดนีเซีย366กิโลนะฮะก็ทำลายสถิติมาตรฐานโลกนะครับวีรพลได้แค่เหรียญเงินนะครับนะฮะก็เหรียญทองของการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักนะของเราก็ต้องรอต่อไปไม่รู้ว่าใครจะได้นะนะครับรอต่อไปนะครับไม่รู้ใครจะได้เพราะว่าเรามีแค่เหรียญเงินนะกับเหรียญทองแดงนะฮะเอเชียนเกมเหรียญทองที่ย้อนกลับไปคุณผู้ฟังครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2005ปวินาทองสุกอ่ะน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะโอ้ต้องรอคอยต่อนะรอคอยต่อไปนะครับส่วนเกาหลีเหนือนะเก่งในท่าสแนทแต่กินแอนเจิร์กเนี่ยแหมนะเวลาก็ได้เหรียญทองแดงนะครับกินแอนเจิร์กนะมันก็น้ำหนักสู้ไม่ได้ก็ได้แค่เหรียญทองแดงนะครับนี่คือน้ำหนักนะที่มาแจ้งให้กับคุณ
ผู้ฟังได้รับทราบนะครับหลังจากเกมการแข่งขันเวฟมีตะพลวิชมาเขาให้สัมภาษณ์นะครับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าสถิติครั้งนี้นะก็เป็นความสามารถของตนเองนะครับเต็มที่แล้วนะมันยอมรับว่าคู่ต่อสู้ของอินโดนีเซียก็เก่งนะครับตัวเองก็จะพยายามจะคว้าเหรียญทองให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จนะครับก็ได้เรียกเหล็กตามที่ซ้อมนะฮะตั้งใจว่าครั้งที่3จะเรียก208กิโลนะแต่ว่าครั้งแรกยังไม่ผ่านเลยต้องปรับแผนนะครับแล้วก็จะมีเวลาอีก1เดือนนะหลังจากนี้จะเป็นการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกที่หนิงโปประเทศจีนนะครับ27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนเป็นรายการที่เก็บคะแนนสะสมในโอลิมปิกเกม LA 2028สนามแรกด้วยจะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็จะฝึกให้หนักกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนนักกีฬายกน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายกน้ำหนักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับที่ดูแลเรื่องของการเรียนครอบครัวแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนนะที่ให้กำลังใจเชียร์นะครับรวมถึงเสียยอดครับพลตรีอินทรยศบางเตยครับประธานกิติมศักดิ์สมาพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติไทย WF นะในฐานะนายกกิติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็บอกว่ายอมรับเสียดายที่วีรพลยกไม่ผ่านไปหนึ่งครั้งทำให้ไม่สามารถเรียกเหล็กได้ตามเป้านะนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้ก็อินโดนีเซียก็ยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็ทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ยกระดับชิงแชมป์แห่งโลกแล้วก็โอลิมปิกเกมแน่นอนแล้วครับข้อบกพร่องต่างๆนะก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับขณะเดียวกันในรุ่น70กิโลกรัมชายกลุ่ม A ทีมไทยนะก็ส่งทนายของธีรวัฒน์รัตนเพชรลงชิงชัยนะครับในต้าสแนตเนี่ยน้ำหนักรวมอยู่ที่137กิโลกรัมนะครับขออภัยนะท่าสแนตนะครับคืนแอนเจิร์กเนี่ยครั้งแรก170ไม่ผ่านครั้งที่2ก็ไม่ผ่านครั้งที่3ผ่านไปได้170นะครับน้ำหนักรวม307นะครับจบอันดับที่6นะฮะเหรียญทองรุ่นนี้เป็นของรีวอนจูจากเหนือนะครับได้เหรียญทองนะครับยกน้ำหนักของเรานะครับมันยังไม่มีเหรียญทองนะครับก็ได้ไป2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับแจ้งให้ทราบนะครับ2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนะครับนี่คือยกน้ำหนักครับ

เหลืออีก2รุ่นนะ85กิโลกรัมชายวันที่28กันยายนนะครับทางด้านของวรพจน์นวสุริวงศ์นะครับ10โมงเช้าตามเวลาญี่ปุ่นก็คือ8นาฬิกาบ้านเรานะฮะ8นาฬิกาบ้านเราได้เชียร์กันแล้วก็วันที่29กันยายนนะครับ86กิโลกรัมกลุ่ม A นะเจนนี่ครับสุพัชนันท์คำแหงนะครับสุพัชนินทร์คำแหงนะครับ16นาฬิกา20นาทีตามเวลาญี่ปุ่นบ้านเราก็คือลบอีก2นะฮะ14นาฬิกา20นาทีนะครับรอลุ้นแล้วก็เรียนติดตามนัดกีฬาของเรานะครับฟุตบอลชายแม่ไม่พูดก็ไม่ได้ดูไปแล้วก็องกัดนิ้วไปวันนี้นะฟุตบอลชายเจอกับจีนนะครับก็จบเส้นทางในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมส์ครับแพ้นะฮะวันนี้ฟุตบอลของเราแข่งกันที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอกับจีนนะครับปรากฏว่าของเราเข้ารอบมานะมี6คะแนนจาก3นัดจีนมา5มี5คะแนนนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ในกลุ่มด้วยนะฮะโค้ชวัชชัยดำรงองค์ตระกูลเนี่ยนะครับก็ส่งผู้เล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนภัทรบัวพันธ์กับทีมสิทธาบุญล่าชุติกรบุรพาธุรกิจโชคเมืองศักดิ์นะครับ30นาทีแรกก็หาจังหวะทำกันอยู่ทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าท้ายเกมไทยไม่นิ่งนะครับทางด้านของจีนทำประตูนำในช่วงของนาทีที่45บวก2นะครับทดเวลาบาดเจ็บครับจากลูกฟรีคิกนะครับทางอูชีนะครับเปิดบอลเข้าหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เปียงเซียวเนี่ยมงไปติดผู้สาประตูไทยนะชมรพัฒน์บุญเลิศนะครับแล้วก็ไปโดนนะฮะปัดแล้วไปโดนอัตพลแสงทองเข้าประตูตัวเองครับถือว่าโชคร้ายนะครับปุกปัดแล้วนะครับครึ่งหลังไทยก็ต้องแก้เกมนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวครึ่งหลัง2นาทีครับจีนได้ประตูนํา 2-0 ครับจากหูเหเต่านะครับได้ยิงกับแถว2ด้วยขวาในกรอบเขตโทษนะฮะตุงตาข่ายครับให้จีนนํา 2-0ไทยก็พยายามแก้เกมนะสู้กับจีนนะครับเพราะเราต้องคือแพ้ไม่ได้แพ้ตกรอบนะครับนาทีที่63จีนก็นำไปอีก 3-0 นะจากการยิงของจาวุนหนิงนะครับไทยก็มีโอกาสได้ยิงเหมือนกันนะครับบอลวุฒิน้อย4นะยิงติดเซฟผู้สาประตูของจีนนะรีฮาวนะครับจบเกมก็ไม่มีสกอร์เพิ่มเติมนะครับจีนชนะไทย3ประตูต่อ0เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับอีกคู่นึงเนี่ยที่ผมตามอยู่ในญี่ปุ่นนำเกาหลีเหนืออยู่1ประตูต่อ0นะครับของเรานะสมเด็จผู้เล่นขออนุญาตนะครับนะก่อนน้องก็น้องก็สู้เต็มที่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นชานนัมพาผู้รักษาประตูชินภัทรบัวพันธ์นะครับสิทธาบุญล่ายุทธกรบุรพาธนกิจโชคเมืองศักดิ์อัตพลแสงทองเจฮานาฟีมามะนะฮะปาติซานชัยโพเทพปาริพันธ์ของปาริพันธ์วงศานะครับพลเอกมณีกรแล้วก็ชมนัสบุญเลิศนะครับแต่ก่อนนักกีฬาของเราก็จะเดินกลับทันทีนะครับโดยค่ำคืนนี้นะฮะตามเวลาญี่ปุ่น20นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะเดินทางกลับทันทีนี่คือฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์นะฮะเราก็รอบ8ทีมอีกครั้งหนึ่งนะหาโอกาสที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศมีน้อยนะจำครั้งหนึ่งรอบรองชนะเลิศก็นู่นแหละสมัยที่ไปชิงที่3กันที่สงขลานัดที่แพ้จีนเนี่ยนั่นแหละที่เราเข้าสู่เอเชียนเกมส์รอบรองที่เหลือนี่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะในเอเชียนเกมนะครับจากฟุตบอลนะวันนี้ชัยชนะของฟุตบอลชุดใหญ่มาเล่าให้ฟังนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับลงประเดิมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026นะครับที่ศรีชลักษณ์ฮานุปัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะอันดับที่94ของโลกเจอกับปากีสถานอันดับที่198ของโลกนะครับซึ่งแอนโทนีฮัสตันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็วางตัวนักกีฬาของเรานะสมเด็จผู้เล่นนะครับก็ชุดใหญ่ที่มีอยู่แหละนะฮะชุดใหญ่ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูณัฐพงศ์สาริยาชัยพลอดทนมานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นกับตันทีมคัคณะคำยกธีรศักดิ์เผยพี่มายกฤษดากาแมนจูดชุนซับเบลสุพรรณบุรีรักษ์และเสกสรรราตรีนะครับนี่เป็นผู้เล่นของเราที่เจอกับปากีสถานนะครับเริ่มเกมเราบุกหนักเลยทีเดียวนะบุกหนักนะครับแต่ว่ามีโอกาสยิงหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเสกสรรราตรีจังหวะยิงนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูแรกก็นาทีที่31ครับ1ประตูต่อ0นะสุพรรณบุรีรักษ์เปิดบอลเข้ามาจูดชุนซับเบลมงติดเซฟผู้รักษาประตูนะด้านของบัตยูซูบะผู้รักษาประตูบาติสถานปัดมาเข้าทางด้านเสียสัตว์เผยพิมายซ้ำเข้าไป 1-0 ครับจากนั้นอีก10นาที 2-0 ของเราก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสกสรรราตรีได้บอลทางขวาครับเปิดมาหน้าประตูจู

0: ซึ่งซับเบลยิงเข้าไปนะครับ 2-0 นะครับซึ่งแรกเราก็นำ 2-0 และมีโอกาส 3-0 ด้วยนะเสียสักเปิดที่มายิงแต่ว่าล้ำหน้าไปซะก่อนนะครับครึ่งหลังไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดสุประโชคสารชาติลงมานะครับแทนเสด็จสันดาปรีแทนจุนซับเบลนะครับแป๊บเดียวนะไทยก็นำ 3-0 นะครับเสียสักเปิดที่มาตามชิงกับสุประชัยใจเด็ดนะแล้วก็ยิงเข้าไปให้ทีมดำนะ 3-0 นะครับแล้วก็ไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับส่งวิลาวัตอักธรรมกับนิโคลัสเมคเกนสันลงมาแทนมาเรียลทอมเบียแล้วก็สุพรรณบุรีรัตน์นะครับนาทีที่84ท้ายเกมไทยนำ 4-0 นะครับเพียรดลฉ่ำรัศมีจ่ายบอลให้กับเทศักดิ์เกิดพิมายหลุดเข้าไปยิงนะฮะติดคือต้องเรียกว่าจังหวะที่ผู้รักษาประตูออกมานะทางด้านของเทศักดิ์ก็ยกชิดข้ามนะยกคลิปข้ามตัวบัตยูซูฟนะครับเป็นแฮตทริกของเทียสักเผยพิมายครับให้ทีมไทยนำนะครับ 4-0 นะครับจบเกมนะฮะไทยชนะประเดิมฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026 4-0 ชนะนะครับคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปของเรารอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2จะพบกับเวียดนามอันดับที่99ของโลกนะฮะที่สนามศรีชาลักฮารุปัตสเตเดียมเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซีย29กันยายน19นาฬิกา30นาทีโอ้โหเจอกับเวียดนามนะต้องชนะเขาบ้างครับนะพักหลังแล้วแพ้เขามานะต้องชนะเขาบ้างนะครับเจอกับเวียดนามก็ได้เชียร์กันอีกละนะไทยกับเวียดนามนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของหมัดมวยนะครับเพชรโกศลป้องกันแชมป์โลกนะเพชรโกศลนะเป็นแชมป์โลกชาวไทยป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2นะป้องกันแชมป์ไม่ได้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับเพชรโกศลนะครับก็เจอฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะป้องกันแชมป์โลกไว้ได้นะครับเพชรโกศลเอาชนะวีเซเลสจากฟิลิปปินส์นะขออภัยนะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ในรุ่น108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาตินะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับเพชรโกศลกรีนซิดะนะครับนักชกไทยซึ่งทางญี่ปุ่นนะเอาไปปั้นนะเป็นนักชกนะครับป้องกันแชมป์กับวีเซเลสนะครับกุตาชิงจากฟิลิปปินส์น็อกในยกที่2ครับยกแรกก็สูสีกันหน่อยนะยก2เพชรโกศลก็ต่อยนักชกจากฟิลิปปินส์ร่วงนับ8ก่อนนะลุกขึ้นมาเพชรโกศลก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับโอ้โหออกมาเป็นชุดเรียบร้อยชนะไปนะครับก็เพชรโกศลก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมเชียร์นะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์เนี่ยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองนะครับนี่คือเรื่องของมวยนะครับว่าลงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ครั้งที่2ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเขาออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ปัญหาเรื่องร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งทุกคนออกกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารบกที่11ก็เปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพ

0: กำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบโดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบ

0: ภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมนาการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรงงานทั้งนี้การจัดงานมุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ข้อมูลสัมมนาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยก่อนหน้านี้จัดงานแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิลิล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนสุริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนส์เมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาร์ดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tango ทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับม้าชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.74

0: 0.59คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีระยาสุกเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX ฟรีสไตล์สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0-3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1-4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3-2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2-3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ2-0เกม21-14และ21-3ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป0-2เกม14-21และ16-21ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารักษ์ฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4-0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจุดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นาทีปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
4: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวา

0: อาสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายจีนเดวะอิงผงสวดานที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันผลงานห้องศิลป์นี้เป็นการเขียนของสีจงหลินเป็นผู้ประพันธ์ชาวจีนนะครับแล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้นหูของหลายๆคนแต่น้อยคนที่จะได้ฟังเรื่องราวที่เป็นส่วนละเอียดของเรื่องทำไมถึงได้หยิบเรื่องนี้มาคุยก็คงจะต้องบอกว่าก็คำแนะนำจากท่านผู้ฟังนั่นแหละครับว่าอยากจะรู้เรื่องราวของห้องศิลป์จังเลยเพราะว่าในแง่ของสถาปัตยกรรมจีนจิตรกรรมจีนสิ่งตกแต่งในศาสนสถานจีนว่ากันว่าส่วนมากแล้วมาจากห้องศิลป์ทั้งนั้นเห็นแล้วไม่เข้าใจนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องก็จะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาจีนนั่นนะมีที่มามีที่ไปอย่างไรแล้วก็หลายองค์ของเทวดานั้นเป็นการสถาปนาขึ้นมาซะด้วยซ้ำไปจากบุคคลที่ว่ากันว่ามีชีวิตจริงที่เป็นมนุษย์และสุดท้ายก็ไปเป็นเทวดาหรือเป็นเซียนกันไปนะครับก่อนที่จะฟังห้องศิล

็คงจะเรียนเชิญท่านผู้ฟังให้ช่วยแนะนำรายการทำไมถึงต้องเรียนเชิญถึงจุดนี้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานนะครับห้องศิลป์ก็จะจบลงแล้วซึ่งวิธีการนำเสนอวรรณกรรมเรื่องยาวๆผ่านรายการตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเลยนะเรามักจะมีเรื่องที่ตัดตอนเป็นช่วงๆนะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าไม่ต่อยาวเป็นเรื่องวรรณกรรมอย่างนี้ดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องอะไรหรือว่ามุมใดของสิ่งที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้นะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าตอนนี้มี2เรื่องที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเหมือนกับจะเป็นเรื่องที่มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ฟังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้พูดเยอะมากทีเดียวเรื่องนึงเป็นวรรณกรรมที่ถือกันว่าทุกคนรู้จักแล้วก็เชื่อว่าเวลาการนำเสนอเนี่ยมีเรื่องปลีกย่อยให้คุยเยอะแยะมากมายนอกเหนือจากเรื่องของวรรณกรรมที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจดีแล้วเรื่องนั้นก็คือขุนช้างขุนแผนดูเป็นเรื่องที่โอ้ยหยิบยกมาคุยทำไมเรื่องย่อยๆในนั้นสนุกมากนะครับกับอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าขอขอบคุณท่านอาจารย์กัญญรัตน์สมิทธพินทุนะหรือที่ผมมักจะเรียกเป็นการส่วนตัวพี่อ้อที่ได้แนะนำหนังสือเล่มนึงเป็นผลงานการเขียนของศาสตราจารย์ดร.กุสุมารักษมณีที่ชื่อว่ากุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแปลกใหม่พอสมควรในแง่ของการนำเสนอแต่สาระเนี่ยนะครับตัดเป็นช่วงๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมเปอร์เซียที่มาสัมพันธ์กับบ้านเราไม่ใช่เป็นการเล่าแต่เปอร์เซียอย่างเดียวน่าสนใจมากเรื่องนี้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะแนะนำสองเรื่องนี้เพิ่มขึ้นมาได้หรือถ้าคิดว่ามีเรื่องอื่นที่สามารถหยิบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเติมได้ง่ายๆแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ BJ วัฒนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วยWUA TANA สกายแอสแอนนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยได้แนะนำรายการกันแล้วแล้วคงจะต้องบอกว่าผมก็รอคอยกันแนะนำอย่างใจจดใจจ่อเช่นกันนะเพราะว่าจะได้เตรียมข้อมูลให้ถูกใจท่านผู้ฟังในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่อจากห้องศิลป์ด้วยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้รู้ว่าฮูลิวสุนโตยินนะครับได้พาตัวของซินกงป้ามาหาอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนนะครับแล้วก็ไปคุกเข่ากราบคำนับว่าตอนนี้ได้ตัวของซินกงป้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนก็ให้เอาตัวซินกงป้ามาถามว่าเหตุไรตัวถึงไปทำร้ายเกียงจูแยซึ่งอาสาพระเจ้าบูอองมาปราบปรามผู้ผิดโดยหวังที่จะให้แผ่นดินนี้เป็นสุขพอสินกงป้าได้ฟังก็ตกใจกลัวกล้มหน้านิ่งอยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอาจารย์งุนสีเทียนจุนก็เลยสั่งอึ้งกุนให้เอาตัวสินกงป้าเนี่ยไปทำโทษโดยการที่ให้อากรหินนะก้อนศิลาเนี่ยทับไว้จนกว่าจะสิ้นอายุของเกียงจูแยอึ้งกุนก็เข้ามาเอาตัวของสินกงป้าไปสินกงป้าก็ร้องบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าทำทั้งนี้เนี่ยใช่ว่าจะได้แกล้งให้ราชการของพระเจ้าบูอองเสียหรือว่าจะให้คนทั้งปวงเดือดร้อนนั้นก็หาไม่ได้ด้วยตะกอนเกียงจูแยเนี่ยได้เคยทำร้ายให้ข้าพเจ้าได้ความขัดเคืองจึงทำทดแทนเกียงจูแยตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่ได้ทำ

อันตรายเกียงจูแยต่อไปแล้วข้าพเจ้าขอโทษตัวครั้งนี้ด้วยเถิดนะพอได้ฟังอย่างนี้งวนสีเทียนจุนก็มีความเมตตาบอกอ่ะงั้นจะงดโทษเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้สินกงป้าสาบานว่าถ้าทำดังนี้สืบไปเนี่ยจะให้เอาใส่หลุมถมเอาไว้ให้ตายที่เมืองปักไห่สินกงป้าก็ให้สัตย์ตามคำของอาจารย์แล้วฮูหลิวสุนตัวหยินกับสินกงป้าก็คำนับลางวนสีเทียนจุนกลับไปที่ที่ตัวเองอยู่ทั้งฝ่ายกงเสงจูครั้นมาถึงเขาเพกอิวกงเห็นสารนิสิตของอาจารย์เดินออกมาจึงบอกว่าท่านเอ็นดูเรากลับเข้าไปเรียนอาจารย์ว่าเราจะขอเข้าไปแจ้งความสารนิสิตนั้นก็เข้าเรียนตามที่กงเสงจูสั่งอาจารย์ทองเทียนกาจูพอแจ้งความแล้วก็สั่งให้สารนิสิตพากงเสงจูเข้ามากงเสงจูพอเข้าไปถึงอาจารย์ก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็เอาของวิเศษของนางโฮเหลงเสียงโบนั้นส่งไปให้อาจารย์แล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยไปพบนางโฮเหลงเสียงโบกำลังทำอันตรายแก่เกียงจูแย่ข้าพเจ้าห้ามไม่ฟังกลับเอากระบี่มาฟันข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยเอาตราทองทุบตายเกียงจูแย่นั้นข้าพเจ้าได้ให้ยากินจึงรอดชีวิตแล้วก็เล่าความซึ่งนางโฮเหลงเสียงโบรบกับเกียงจูแย่และอังกิมทหารนั้นล้มตายไปอันมากอาจารย์ทองเทียนกาจูได้ฟังก็ติเตียนนางโฮเหลงเสียงโบว่าทับผิดแล้วอาจารย์ก็ส่งกระบองเหล็กสี่เหลี่ยม7ข้อมียันปิดข้อละสี่แห่งให้กับกงเสียงจูแล้วก็สั่งบอกว่าที่นี่ใครทำอันตรายก็จงเอากระบองนี้ตีว่าแล้วกงเสียงจูก็รับกระบองแล้วก็ลาอาจารย์ออกมาข้างนอกฝ่ายนางกุเหลงเสียงโบซึ่งเป็นน้องสาวของโฮเหลงเสียงโบผู้ตายเห็นกงเสียงจูเดินมาโอ้โหมีความโกรธมากว่าเหตุใดเจ้าจึงตีนางโฮเหลงเสียงโบพวกของเราตายไปว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าพวกท่านน่ะไปฆ่าเกียงจูแย่ซึ่งอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ทำผิดให้แผ่นดินเป็นสุขอาจารย์ทองเทียนกาจูให้เราไปปราบปรามว่าแล้วก็เอาตราทุบตีศีรษะของนางกุเหลงเสียงโบแตกตายไปอีกคนหนึ่งแล้วก็กลายเพศกลับไปเป็นเต่าดังเก่าทั้งฝ่ายของหงสิวเสียนฮอหุนเสียงกิมกงเสียนกิมแย่เสียนซึ่งเป็นพวกกุเหลงเสียงโบเห็นเพื่อนกลายเป็นเต่าโอ้โหมีความอับอายหนักหนาทีเดียวก็ชวนกันเข้าไปสกัดหน้าจะฆ่ากงเสงจูให้ได้กงเสงจูเห็นดังนั้นก็กลับเข้าไปบอกความแก่อาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูก็เลยให้ซุยฮอทองหยีนั้นไปเรียกสิทธิ์ทั้งสี่เข้ามากำชับว่าอย่าทำอันตรายเขาแล้วก็สั่งให้ขับกุเหลงเสียงโบซึ่งกลายเป็นเต่านั้นอย่าให้เข้ามาหาเราได้ทั้งฝ่ายโตโบโตหยินเห็นอาจารย์โกรธด่าสิทธิ์สี่คนจึงบอกว่าเป็นความจริงข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าคนสี่คนนี้จะได้ทำอันตรายกับกงเสงจูหาไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าว่าต่อไปเลยกงเสงจูก็กราบลาอาจารย์ไปที่อยู่ขณะนั้นอาจารย์ทองเทียนกาจูก็เอากระบี่สี่เล่มอันมีฤทธิ์ส่งให้กับกิมเหลงเสียงโบไปไว้สำหรับจะปราบเทวดาแล้วก็มนุษย์กลับไปฝ่ายเกียงจูแย่บ้างเกียงจูแย่พอกลับมาใกล้ค่ายก็พบหุยฮอที่กลางทางโอ้มีความยินดีก็ถามว่าเออทหารทั้งปวงอยู่ดีพร้อมกันหรือหุยขอคำนับแล้วก็บอกว่าบัดนี้นะโลเฉียดและทหารทั้งปวงแยกย้ายกันเที่ยวตามหาท่านเป็นหลายทางยังไม่กลับมาเลยแล้วก็ให้ทหารรีบไปบอกอังกิมอังกิมรู้ความแล้วก็ออกมารับเชิญเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายทหารทั้งปวงรู้เกียงจูแย่มาถึงก็ชวนกันมาคำนับเกียงจูแย่ด้วยความยินดีเกียงจูแย่ก็เลยให้ตรวจทหารดูตามบัญชี

จ้งว่าเสียทหารไปอันมากก็โอ้เศร้าใจทีเดียวแล้วก็เล่าความถึงต่อสู้กับโฮเหลงเสียงโบแล้วก็สินกงป้าให้ทหารฟังทุกประการหลังจากนั้นก็ให้เลิกทัพถอยกลับไปทาง54เส้นพักตะแกล้วทหารอยู่3วันแล้วก็ยกมาที่ค่ายเก่าทางฝ่ายฮูเสงรู้ว่าโฮเหลงเสียงโบตายแล้วเกียงจูแยรอดชีวิตยกทัพกลับมาอีกก็นึกน้อยใจตัวจึงว่ากับอ๋องสินว่าเดิมเราเนี่ยยอมเข้าด้วยเขาแล้วมาหลงเชื่อโฮเหลงเสียงโบการศึกจึงกลับเป็นดังนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดองซิ่งก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยถ้าเราจะกลับเข้าด้วยเกียงจูแยครั้งนี้เกียงจูแยจะว่าประการใดเราจึงเอาความทั้งปวงซัดให้กับโฮเหลงเสียงโบผู้ตายเห็นจะไม่มีโทษฮูเหลงก็เห็นชอบด้วยกับแผนการในการที่จะโยนความผิดไปให้คนอื่นไปก็เลยเขียนหนังสือเป็นใจความว่าข้าพเจ้าฮูเสงขอคำนับมาถึงท่านแม่ทัพด้วยครั้งก่อนข้าพเจ้ายอมเข้าด้วยท่านแล้วแต่ฮูหลุยผู้น้องกับโฮหลงเสียงโบคิดอ่านอวดฝีมือความรู้จะได้ชัยชนะแก่ท่านข้าพเจ้าเองก็เบามีความเห็นไปด้วยโทษข้าพเจ้าเนี่ยผิดนักครั้งนี้ขอท่านได้โปรดเหมือนให้ชีวิตเอาไว้เป็นการทำราชการแก้ตัวสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วก็ให้อ๋องซินเนี่ยถือหนังสือไปถึงเกียงจูแยพออ๋องซินมาถึงค่ายก็ไปหาทหารให้นำความไปแจ้งแก่แม่ทัพเกียงจูแยรู้ว่าฮูเสงมีหนังสือมาก็เลยเอาตัวของอ๋องซินเข้าไปอ๋องซินพอเข้าไปถึงเห็นเกียงจูแยก็คุกเข่าลงคำนับแล้วก็ส่งหนังสือให้เกียงจูแยก็รับหนังสือมาดูแจ้งความหนังสือแล้วก็บอกว่าถ้าฮูเสงยอมด้วยอย่างนี้จริงๆแล้วเวลาพรุ่งนี้เราจึงจะยกไปอังจิมก็เลยบอกว่าฮูเสงมีหนังสือมาทางนี้ข้าพเจ้ายังหาเห็นจริงด้วยไหมขอท่านคิดดูให้จงดีก่อนเกียงจูแยก็บอกว่าซึ่งฮูเสงกลับกลายไปครั้งก่อนนั้นเราเห็นว่าเพราะโฮเหลงเสียงโบกับฮูหลุยดอกท่านอย่าได้วิตกเลยแล้วอ๋องซินก็ลาเกียงจูแยกลับไปบอกความแก่ฮูเสงบอกว่าเกียงจูแยนั้นหาโกรธไม่สั่งว่าพรุ่งนี้จะมาฮูเสงรู้ดังนั้นก็ให้จัดแจงสิ่งของคำนับทั้งปวงไว้แล้วก็จารึกธงขึ้นปักใหม่ว่าบูอ๋องครั้นรุ่งขึ้นเกียงจูแยยกทัพมาที่ด่านกำบองกวนฮูเสงเห็นเกียงจูแยมาก็ออกมาต้อนรับที่ประตูค่ายคำนับแล้วก็ขอโทษตัวเกียงจูแยก็บอกว่าท่านนะเป็นคนกลับกรอกหามีสัตว์สุจริตไม่จะเลี้ยงท่านต่อไปข้างหน้าถ้ามีคนยุยงประการใดก็จะกลับทรยศต่อเราท่านเป็นคนชั่วนะหาคนจะอยู่ต่อไปไหมว่าแล้วก็ให้ทหารเอาตัวฮูเสงไปตัดศีรษะเสียบเอาไว้ที่หน้าค่ายอย่าให้ผู้ใดเอาเยี่ยงเอาอย่างอีกแล้วก็ตั้งให้กี่หยงนั้นคุ้มทหารรวมทั้งสมัครพรรคพวกของฮูเสงอยู่รักษาด่านกาบองกวนสืบไปส่วนตัวเกียงจูแยก็กลับมาค่ายกี่จุยกวนฝ่ายลี่เจ้งก็ออกมารับพาเกียงจูแยไปเฝ้าแต่ลี่เจ้งเข้าไปก่อนทูลว่าเกียงจูแยมาถึงแล้วพระเจ้าบัวอ๋องก็เลยมีรับสั่งให้หาตัวของเกียงจูแยเข้าไปแล้วก็รับสั่งให้นั่งในที่สมควรแล้วก็พระราชทานสุราให้กินตามสบายทั้งฝั่งของอึ้งป่วยหอคุมทหาร 10,000 ยกกองทัพมาถึงด่านแซเหลงกวนจึงให้ตั้งค่ายอยู่ที่ริมด่านทั้งฝ่ายคิวอินฮูจ๋องครั้นรู้ว่าอึ้งป่วยหอยกมาถึงก็ปรึกษานายทหารสี่คนว่าบัดเนี้ยมีศึกมาเราจะคิดประการใดนายทหารทั้งสี่จะบอกว่าเราเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องก็ควรที่จะอาสาสู้รบกว่าจะสิ้นชีวิตคิวอินฮูจ๋องก็เลยให้แบหงนั้นยกทหารออกไปดูกำลังข้าศึกอึ่งป่วยหอ

ต่งจิ่วกงแต่งตัวใส่เสื้อสีแดงขี่ม้าคุมทหารออกมาที่หน้าค่ายเห็นแบหงจึงบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้าบูอ๋องเสด็จมาปราบให้แผ่นดินเป็นสุขตัวทำองอาจคุมทหารออกมาจะต่อสู้ด้วยเราหรือแบหงพอได้ฟังก็มีความโกรธร้องตอบไปว่าไอ้พวกกบฏไม่ตรงต่อแผ่นดินว่าแล้วก็เข้ารบกับเต็งจิ่วกงได้สักสิบเพลงเต็งจิ่วกงได้ทีก็ร้องตะวาดขับม้าไปแล้วก็เอาทวนแทงถูกแบหงตายเสร็จแล้วก็ตัดศีรษะเอามาให้กับอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอยินดีรินสุราให้เป็นรางวัลคิวอินฮูจองรั่วแบหงตายก็ชวนทหารเอกสามคนกับไพร่ก็ยกออกไปอึ้งปวยฮอรู้จัดแยงทหารใหญ่น้อยพร้อมแล้วจุดประทัดเอาเลิกแล้วก็ยกออกมาคิวอินฮูจองเห็นก็ร้องบอกว่าท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ของพระเจ้าติวอ๋องเหตุไรเสียสัตว์ไปเข้าในบูอ๋องยกมาทำดังนี้จะชอบอยู่หรืออึ้งปุยฮอบอกว่าเราในเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องก็จริงอยู่แต่พระเจ้าติวอ๋องหาอยู่ในสุจริตไม่กระทำความชั่วต่างเราจึงหนีไปเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องบัดนี้หัวเมืองทั้งปวงยอมสิ้นแล้วเหตุใดตัวยังถือพระเจ้าติวอ๋องอยู่เล่าว่าแล้วก็ให้อึ้งเทียนเสียงผู้เป็นบุตรซึ่งอายุได้17ปีคุมทหารออกรบคิวอินฮูจ๋องก็ให้กอกุยออกต่อสู้รบกันได้15เพลงอึ้งเทียนเสียงเอาทวนแทงถูกตัวของกอกุยตายคิวอินฮูจ๋องเห็นเขาก็โกรธขับม้าพาทหารออกรบกับอึ้งเทียนเสียงต่ออึ้งเทียนเสียงเห็นคิวอินฮูจ๋องมาก็นึกในใจว่าไอ้นี่จะออกมาตายอีกคนหนึ่งแล้วว่าแล้วก็ขับม้ารำทวนเข้าต่อสู้ฮือเส้งสุนปอก็เข้า

้องเตรียมการอะไรอีกมากมายของผู้คนที่ต้องอยู่ในภาคเมืองซึ่งจะหวังพึ่งหน่วยงานทางภาครัฐหรืออะไรก็คงจะหวังพึ่งยากพึ่งยากมากแล้วก็เมื่อวานที่อยู่ที่งานเกษียรราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มีการจัดงานเลี้ยงเราก็นั่งไม่ใช่ฟังเสียงฝนแต่ว่าคอยเช็คข่าวแล้วก็อยากจะออกไปจากงานเหลือเกินนะฮะไปที่จะไปทำหน้าที่แต่ก็ด้วยความที่เราลืมไปว่าเราหมดหน้าที่ของเราแล้วแต่ว่าความรู้สึกสำนึกว่าเฮ้ยพี่น้องติดรถลาติดขัดกันตั้ง 3-4 ชั่วโมงมันแดงเถือกไปหมดทั้งเส้นทางแล้วก็น้ำนะครับพรางพลูเข้ามาอยู่ในพื้นที่สำคัญแล้วก็รถจมน้ำบอกโอ้เราต้องอยากจะลุกออกไปกับพี่น้องของเพื่อนที่เป็นบรรดาสื่อมวลชนนะครับหลายท่านก็บอกเราก็เกษียณกันหมดแล้วแต่ว่าก็ด้วยความอยากจะออกไปทำหน้าที่กันแล้วก็ต้องไว้คนอื่นๆที่ต้องทำหน้าที่แทนพวกเราแต่หลังจากนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณก็จะทำหน้าที่ไปอื่นๆตามที่เขาคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แล้วก็ไปเป็นประชาชนคงจะต้องไปเออะโวยวายอยู่ข้างทางนะฮะชี้หน้าด่าพวกเจ้าหน้าที่ชาติบ้านเมืองถ้ายังมีปัญหากับการทำงานนี้ก็คงจะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่จะไปยืนตะโกนโวยวายเจ้าหน้าที่เขตหรืออะไรบ้างในโอกาสต่อไปก็คอยปะทะกันกับพวกผมกับคนเกษียณอย่างผมกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีผมพี่ยศรุ่งสมัยคืนวันเสาร์ซึ่งจะทำหน้าที่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการพิเศษจากทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะรายงานเรื่องเกาะติดสถานการณ์น้ำแล้วก็ทางช่อง NBT ก็วันนี้รายการทนดนตรีไลฟ์ใน On TV ที่ได้นัดหมายว่าจะเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับศิลปินแห่งชาติก็คือนักหนาสุรชัยจะที่มาทนกับจุดพักของนักเดินทางนะครับ78ปีนักหนาคาราวานแล้วก็ดวงดาวดิวดายและวงคาราวานน้อยก็คงต้องเลื่อนไปสัปดาห์ต่อไปนะฮะเดินทางกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็คงจะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสายฝนด้วยนะฮะที่มาฝากกันในต้นชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้บัญชาอดีตผู้บัญชาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทั้งหลายนะครับที่ได้ช่วยกันที่ได้มาแสดงความยินดีในการเกษียณนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ที่เกษียณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านรองอธิบดีทั้งสองท่านก็ได้เกษียณราชการพร้อมกันพร้อมกับอีกหลายท่านด้วยนะฮะแล้วก็รวมทั้งเพื่อนที่นะครับได้ทำงานกับทนดนตรีมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นมาก็คือคุณคงศักดิ์สายวงประชาสัมพันธ์จังหวัดตากแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางไปทำงานด้านนอกกันต่อไปว่าช่วยเหลือสังคมทำงานเพื่อสังคมกันอย่างไรต่อนะครับ0816346452ก็คงจะรับสายเป็นแค่2-3ครั้งเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวก็คงจะเป็นรายการพิเศษกันวันนี้คุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงคุณเมฆขันแก้วก็ไปผจญกับน้ำที่อยู่ที่รังสิตด้วยนะครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงใหญ่วันนี้ก็ลุยน้ำกับลูกชายไปทั้งวันเข้าไปทางบางแคนะฮะก็ลุยน้ำกันไปเหมือนกับทุกๆทศรถลาจมน้ำเสียหายอย่างนี้เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรใครรับผิดชอบอะไรกันต่อไปแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือคิดว่านี่เป็นยกแรกยกต่อไปน่าจะมีอีกแน่นอนสำหรับคนในภาคเมืองหรืออาจจะเป็นจังหวัดอื่นๆที่ผู้คนที่ได้อยู่ใกล้กับสถานการณ์เรื่องเหตุการณ์ทางด้านของการใกล้เคียงกับเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะครับกลับให้ไว้กับเพลงของผู้ที่ก็ให้กับผู้ที่ได้อายุนามเลยเลข6กันมาแล้วเนี่ยนะครับก็พวกผมที่จะได้เข้าสู่เลข6กันผมให้เพลงกังหันลมโบราณนะครับแล้วก็นางานะครับคนจอดนะในช่วงท้ายเดี๋ยวเราคงจะได้พบกันอีกประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงตรงนี้กัน

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เกาะติดสถานการณ์น้ำพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางลาคุณไปก่อนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

12นาฬิกาถึง23นาฬิกาวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาและเวลา16นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกาทางช่อง NBC True HD

รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

สวัสดีถนนตรีคงจะรำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันในครึ่งชั่วโมงตรงนี้สำหรับรายการเนื่องจากวันนี้มีรายการที่จะต้องถ่ายทอดจากทาง

และถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทาง ช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

กวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับกลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กันต่อนะครับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณนวัสกรสอนสนะนะครับ
0: ครับ
1: ก็เกาะติดกันยาวๆไปนะครับกับ NBT เกาะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคุณผู้ชมครับฝนตอนนี้เอาล่าสุดเลยจริงๆนะครับอย่างที่ดินแดงที่วิภาวดีตรงนี้เนี่ยฝนโปรยๆก็คือไม่หนักเหมือนเมื่อเช้าแล้วนะครับท่านที่รับชมเราอยู่ทางไหนช่องทางอย่างไรของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านทักทายเข้ามาได้โดยเฉพาะทางเพจของ NBT นะครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะประสานงานได้เลย
0: ถูกต้องนะครับสามารถที่จะร่วมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับทั้งตัวของคุณผู้ชมเองหรือญาติญาติอยากจะสื่อสารขอความช่วยเหลือนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท
1: ์
0: ในการที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้ประสานกับเรามานะครับเพื่อจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะฟันฝ่านะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปด้วยกันนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมหลากหลายเบอร์เลยนะเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับในการโทรมาร้องทุกข์ร้องเรียนก็ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้ารายการมาก็ยังมีโทรเข้ามานะ
1: นี่ทีมงานเราสแตนบายตลอดถึงจะเป็นในช่วงอื่นๆของรายการข่าวหรือว่าของรายการสถานี
0: ครับ
1: พร้อมรับสาย
0: ครับเมื่อสักครู่นี้บางท่านเนี่ยโทรเข้ามาผมแอบไปฟังก็คือบางท่านเนี่ยขับรถมาแล้วคุณ
1: อม
0: ปรากฏว่าลงผิดทางลงไปทางไปเจอกับน้ำคันนี้จะทำอย่างไรอันนี้นะครับทางทีมงานของเราก็เลยประสานไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ช่วยกันให้คำแนะนำนะครับว่าจะทำอย่างไรกันดี
1: นะครับย้ำช่องทางติดต่อกันหน่อยนะครับสายด่วนจะขึ้นกราฟิกขึ้นมาได้เลยนะครับคือสายด่วนของเราตอนนี้มี5คู่สายนะนะครับมี022754016นะครับ022754035นะครับ0922468735 0922468739แล้วก็0922468705คุณผู้ชมเห็นหน้าจอแล้วแคปไว้เลยนะครับช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อได้เหมือนกัน
0: ออนไลน์นะครับได้ที่ Facebook นะครับของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็น NBT-NBT รวมถึง NBT Connect นั่นเองนะครับอันนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุกันเข้ามาได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: หลากหลายช่องทางนั่นเองนะครับเอาละเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณปฏิพัฒน์นะครับได้บอกไว้นะครับว่าสถานการณ์ของฝนในขณะนี้เนี่ยหลายพื้นที
1: ่
0: นะครับต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วถูกไหมครับแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เห็นว่าอาจจะมีระดับน้ำที่สูงอยู่เหมือนกัน
1: คือก่อติดตั้งแต่ช่วงค่ำเราได้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติเนี่ยไลฟ์ลงพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูง อยู่ที่คลองจันอยู่ที่นวมินตรงนู้นนะครับตรงแยกนิด้ารามคำแหงตรงนี้ยังสูงอยู
0: ่
1: อีกจุดนึงก็คืออยู่ตรงวิภาวดีตั้งแต่สโมสรตำรวจไปนะครับตรงนั้นแจ้งวัฒนะตรงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำยังท่วมสูงมีแต่รถใหญ่รถบรรทุกเท่านั้นที่ผ่านได้ดังนั้นรถเล็กหรือแม้แต่รถยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับเส้นทางอื่นๆยังไงคุณผู้ชมติดตามกันไม่ได้แต่ก็มีจุดที่น้ำลดแล้วนะครับอย่างที่ตรงนี้วิภาวดีดินแดงแยกดินแดงอโศกตรงนี้น้ำลดแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีน้ำทรงตัวแต่ค่อยๆลดลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดี
0: อยากจะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่นะครับได้เป็นผู้สื่อข่าวของเราหน่อยนะโทรกันเข้ามาบอกเหตุแจ้งเหตุว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับระดับน้ำของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงช่องทางออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าความห่วงใยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพรวมถึงปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคกลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้เร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงนะครับทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับได้กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบกับปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระสงฆ์นิกรที่ได้รับผลกระทบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางนี้ทางด้านของพลเอกธรรมนูญก็ได้มีการประชุมสถานการณ์ผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1นำโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมหน่วยขึ้นตรงเพื่อประสานการปฏิบัติโดยที่ประชุมนะครับได้มีการกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยจัดทหารติดต่อประจำเขตแล้วก็ประจำอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่นะครับ
1: ครับพร้อมจัดระดมกำลังจิตอาสานะครับยานพาหนะแล้วก็เรือสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับให้สามารถเดินทางไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลได้หลายเคสที่ NBT เปิดโทรศัพท์รับเนี่ยก็มีเคสบางเคสที่เป็นผู้ป่วยซึ่งเราสามารถประสานต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามจนสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เหมือนกันรวมไปถึงการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับจากโรงพยาบาลหากโรงพยาบาลจุดไหนมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมนะครับทางทหารเองทางกองกำลังจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยก็พร้อมที่จะนะครับลงพื้นที่เต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ท่านประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นั้นนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็ถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงครับบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งให้มีการจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือพร้อมกับประชาสัมพันธ์ช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยสั่งกำชับนะครับให้กำลังพลนั้นคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยทางกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่ก็พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนะครับ
0: ครับนี่ครับเป็นภารกิจของพี่น้องทหารหันนะครับที่นอกจากจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการป้องกันประเทศแล้วพอเกิดภัยพิบัติในลักษณะนี้นะครับก็จะมีพี่น้องทหารของเรานี่แหละครับออกมาช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับ
1: วันนี้ทั่วไทยเลยนะครับในกรุงเทพตอนนี้มีการจัดวางกำลังพลในหน่วยต่างๆนะครับให้ดูแลทั้ง50เขตแล้วนะครับก็จะมีกำลังพลเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการขนย้ายผู้คนในจุดบางจุดที่น้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรออกมาได้เอาอาหารข้าวปลาไปส่งเนี่ยตอนนี้วางกำลังกันอยู่มีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการตามแผนในระดับนี้นะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเดินทางวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายส่วนก็เดินทางไม่สะดวกเลย
1: ลำบาก
0: โดยเฉพาะทางพื้นข้างล่างเนี่ยน้ำท่วมเต็มเลยนะครับ
1: ครับ
0: ทางด่วนนะทางด่วนเขาบอกว่าเป็นอีกทางนึงที่หลายคนเนี่ยใช้ในการสัญจรในวันนี
1: ้
0: รวมถึงบางท่านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทางด่วนนี่แหละในการนำรถเนี่ยไปพักไปจอดไว้นะครับทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าได้มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับได้รับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งสั่งการให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ของฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้นะครับจนถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งสำหรับเส้นทางประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัฐยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ S1 นะครับแล้วก็ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์รวมถึงทางพิเศษปัจฉิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับทางนี้นะครับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลการจราจรนะครับพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงของทางพิเศษหรือว่าทางด่วนเนี้ยที่ได้รับผลกระทบจุดไหนมีความเสี่ยงเขาก็จะให้ข้อมูลนะครับจุดไหนไม่สามารถเปิดบริการได้ก็จะแจ้งข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนผู้ชมติดตามช่องทางสื่อสารได้ผ่านเพจนี่ครับหน้าจอแคปไว้ได้เลยครับมีเบอร์สายด่วนให้ด้วย1586นะเข้าไปโทรสอบถามกันได้ถึงเส้นทางต่างๆแต่ที่สำคัญต้องฝากสะท้อนไปถึงทางผู้รับผิดชอบเหมือนกัน ันว่าบางทีโทรไปอ่ะเข้าใจว่าสายอาจจะแน่นหรือโทรไปไม่ติดติดแล้วอาจจะไม่มีคนรับสายตรงนี้อาจจะช่วยเหลือดูแลนะครับเข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประสบภัยนะครับแต่ว่าความช่วยเหลือต้องมาอันดับแรกขณะที่กรมทางหลวงเองรวมไปถึงบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT นั้นประกาศยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีก็คือตั้งแต่บ่าย 2:30 ของวันนี้นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่27กันยายนคือวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทก็ได้มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ขนาดเล็กก็บอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกนะครับเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับส่วนกรมทางหลวงก็ได้มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้เส้นทางโดยไม่เก็บผ่านทางใน2เส้นทางก็คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7นะครับหรือว่า M7 แล้วก็ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ครับจึงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้รถได้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าตรวจสอบสภาพของเส้นทางนะครับให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนของกรมทางหลวง1586นะครับอันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นท่านที่สัญจรนะครับต้องการที่จะใช้ทางหลวงในขณะนี้เนี่ยก็สามารถทางด่วนนะสามารถจะไปได้เลยนะครับเปิดให้บริการฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆท่านเลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่1586ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับก็ทางหลายหน่วยงานก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ลุยพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: นะครับก็ต้องบอกว่าโดยร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกภาคส่วนจริงๆสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแต่เอาละครับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับคุณปฏิพัฒน์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญล่ะที่พี่น้องประชาชนก็ช่วงนี้ถามเลยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพพื้นที่กรุงเทพในวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านสุรพงษ์สารปะนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผอครับ
2: สวัสดีครับคุณออฟคุณบินครับ
1: ครับพบกับท่านผอเมื่อเช้าแล้วเหมือนกันนะครับว่าเหตุผลกลใดจึงเกิดเหตุที่เราต้องรับมือในวันนี้และวันนี้คืนนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงพรุ่งนี้ท่านผอสุรพงษ์ช่วยคลี่ประเด็นนี้ให้หน่อยนะครับคืนนี้ฝนจะตกจุดไหนไหมหรือว่าคลี่คลายแล้วหรือจะยังเฝ้าระวังกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับท่านผอครับ
2: ครับสำหรับสภาพฝนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เห็นว่าคือเรื่องของฝนหนักนี่ไม่มีแล้วนะครับก็ลดลงตามลำดับเพราะว่าตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝนไอ้ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำวันนี้เขาก็เคลื่อนไปทางด้านแถวกาญจนบุรีแล้วนะคร
0: ับ
2: ฝนที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขอบนอกๆของเขานะครับก็ฝนที่ในค่ำคืนนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็จะมีฝนเล็กๆอ่อนๆอยู
0: ่
2: ฝนไม่ได้หนาเม็ดมากนะครับก
0: ็
2: จะเป็นฝนลักษณะนี้ยังคึมๆอยู่นะครับแต่จะไม่ได้มีฝนพวกฝนหนักเพิ่มเติมเข้ามานะครับอาจจะมีช่วงประมาณสักช่วงเช้านะครับประมาณ 4:00-5:00 อาจจะมีพื้นที่ทางด้านซีกตะวันออกกรุงเทพนะครับทางสุดปากการทางฉะเชิงเทราอาจจะมีฝนกลางเข้ามาได้ในช่วงเช้าเป็นช่วงสั้นๆไม่ได้มีฝนเข้ามาต่อเนื่องมากนักนะครับก็วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับนะครับก็มีท้องฟ้าเริ่มเปิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็คือวันที่28นะครับก็ฝนกรุงเทพก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิม
0: ครับ
2: สถานการณ์ขอเน้นย้ำว่าคืนนี้ก็อาจจะมีฝนโปรยๆอ่อนๆมาได้ในหลายพื้นที่แต่ไม่มีฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาครับ
0: ครับในฝนที่จะโปรยในค่ำคืนนี้นะครับจะโปรยในพื้นที่ของกรุงเทพโดยเฉพาะเลยไหมครับหรือว่าพื้นที่รอบๆกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลได้ไหมครับ
2: รอบๆกรุงเทพถ้าในเขตรอบๆกรุงเทพปริมณฑลนี่ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นเมฆมากมีฝนโปรยฝนที่จะหนาเม็ดหน่อยนะครับก็จะไปทางขึ้นไปอยุธยาชัยนาท สิงห์บุรีอ่างทองทางด้านนั้นนะครับที่จะมีหนาเม็ดหน่อยนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเลยไปเสมออาจจะเป็นทางระยองกันตราดนะครับทางชลบุรีก็ไม่มากนะครับ
0: ครับพื้นที่ของภาคอีสานแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เห็นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางบุรีรัมย์นะครับพื้นที่ทางอีสานเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ของฝนในขณะน
2: ี้สำหรับพื้นที่ทางด้านภาคอีสานนะครับก็คือยังมีฝนอยู่แต่เป็นฝนพวกอ่อนปานกลางก็มีแถวบุรีรัมย์โคราชบ้างแนวที่ติดต่อกับเขาใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีฝนเยอะอะไรนะครับที่อาจจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นอาจจะเป็นทางด้านหนองคายบึงกาฬนะครับซึ่งฝนกลุ่มนี้ก็ตกมาแล้วก็เคลื่อนออกไปทางสปป.ลาวนะครับก็คือเป็นฝนตามฤดูกาลของเขานะครับคือไม่ได้ตกแช่หยุดนิ่งรวมถึงไปพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็มีฝนอยู่ทางด้านตากบ้างทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บ้างแต่ก็เป็นกลุ่มไม่แต่หนาแน่นมากสิ่งที่เราติดตามอยู่ก็จะเป็นฝนที่อยู่ปกคลุมทางด้านซีกตะวันตกของภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนะครับสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งซีกที่ติดกับประเทศเมียนมาฝนจะค่อนข้างตกค่อนข้างเยอะนะครับที่ต้องติดตามทั้งของคืนนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับครับท่านผอ.ครับคือในต่อระยะต่อไปสัก1สัปดาห์ต่อไปข้างหน้าเราพอจะคาดการณ์ได้ไหมครับว่าจริงๆมันหมดฤดูมรสุมหรือยังหรือว่ายังจะมีลักษณะแบบนี้เข้ามาอีกหรือไม่อย่างไรทางกรมอุตุมีสามารถที่จะคาดการณ์ซีนาริโอในรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนล่วงหน้าพอจะอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไหมครับเพราะว่าบางทีประชาชนไปติดตามสื่อออนไลน์หรืออะไรพวกนี้
0: ครับ
1: เขาก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่พอทีนี้มาติดตามของทางกรมอุตุเองก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งประมาณนี้ครับท่านผอ.ครับ
2: ในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ไปจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมวันที่2วันที่3เนี่ย คือเรื่องของฝนที่เพิ่มเติมเข้ามาในภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็จะเป็นฝนตามฤดูกาลปกติของเขาไปฤดูฝนก็เป็นฝนช่วงเย็นค่ำเป็นหลักนะครับตกแล้วก็เคลื่อนผ่านนะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกอาจจะเป็นทางด้านทางจันทบุรีตากที่ฝนเยอะกว่าบริเวณอื่นหน่อยเพราะเขาเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับแต่ลักษณะของฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกัน 2-3 วันเนี่ยในช่วงของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่มีนะครับเพราะปัญหาเรื่องของน้ำที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะไม่น่าจะมีผลมากนักก็จะเป็นเรื่องของการระบายลงสู่ทะเลนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับไทยเร็วขึ้นเตรียมบัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมทันทีที่ถึงประเทศไทย
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะถึงประเทศไทยประมาณ 8:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจบัญชาการสถานการณ์ทันทีที่เดินทางถึงขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานและท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการสถานการณ์ขณะที่ปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อเร่งระบายน้ำผดิษฐ์นาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่จอดรถและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ถนนพระราม6และถนนพระราม9
9: นายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดพื้นที่สำนักงานเป็นจุดจอดรถปลอดภัยและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าจอดได้ฟรีที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6และถนนพระรามที่9โดยให้เจ้าของรถเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์วางไว้บริเวณกระจกหน้ารถให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อฉุกเฉินนอกจากนี้ยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่6ตั้งแต่วันนี้เพื่อรองรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อมแล้วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ธนาคารออมสินประกาศปิดบริการชั่วคราว29สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับมือวิกฤตฝนตกหนักพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิด
10: ธนาคารออมสินประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว29สาขาสำหรับสาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานสาขาที่ต้องปิดทำการชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่เขตพระโขนง6สาขาเขตคลองจันทร์7สาขาเขตมีนบุรี6สาขาเขตจตุจักร2สาขารวมถึงเขตลาดพร้าวเขตวังทองหลางเขตบางเขนเขตหลัก4เขตลาดบุรณะอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเขตและอำเภอละ 1-2 สาขาทั้งนี้การปิดให้บริการดังกล่าวยังคงจำกัดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักโดยทางธนาคารอยู่ระหว่างการติดตามและประเมินสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาการให้บริการในพื้นที่อื่นๆและจะทยอยแจ้งข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเป็นระยะผ่านทางเพจ Facebook GSB Society พร้อมกันนี้ธนาคารออมสินได้ส่งความห่วงใยและขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพมารายงาน
4: เลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีในหลายพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียรวมถึงกรุงริยาดและเมืองคามิดมูชัย พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างแข็งกร้าวเพื่อกดดันกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมย้ำถึงจุดยืนของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่สนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียใช้มาตรการต่างๆเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยของประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: เห็นกันนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอินฟูของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เอามาแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับด
1: ัง
0: นั้นการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องบอกว่าก็ชัดเจนแล้วก็แม่นยำ
1: คือสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ท่านบอกว่ากรมอุตุมีหน้าที่ในการคาดการณ์จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาแล้วว่าจะเกิด1 2 3 4อย่างไรนะครับแต่ว่าจะไปให้ลงรายละเอียดว่าตรงนี้อย่างกรุงเทพน้ำจะท่วมจุดนี้ขึ้นมาสักประมาณกี่เมตรคือกรมอุตุเขาจะมีข้อมูลทางพยากรณ์อากาศแต่ไม่มีข้อมูลในเชิงลักษณะว่าพื้นที่ต่ำพื้นที่สูงแล้วก็เตือนไปกว้างๆไม่ได้บอกว่าเอาดินแดงตรงแยกดินแดงนะพื้นที่ต่ำน้ำจะท่วมขึ้นมาการระบายน้ำคือมันมีรายละเอียดยิบย่อยจริงๆเรื่องเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ท้องถิ่นท้องที่ซึ่งกทม.เองก็เตือนเหมือนกันเตือนตลอดเหมือนกันเราต้องรับฟังตรงนี้หลายๆข้อมูลประกอบกันแต่หลายคนเป็น FC กรมอุตุเขาก็สามารถอ่านแผนที่เขาไปดูเรดาร์นี่ผมก็เข้าไปดูนะนี่เราเห็นเลยกลุ่มฝนจะหมุนไปทางไหน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: นะฮะอันนี้ก็ดีครับเราจะได้ถือว่าเป็นทักษะของเราไปด้วยนะครับที่สำคัญก็คือเข้าไปติดตามข้อมูลได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนี้นะครับหลายคนเนี่ยขับรถไปครับ
1: การ
0: ปฏิบัติธรรมแล้วปรากฏว่าเอาก็จะได้บางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าสมมติฝนตกเนี่ยนะหรือว่าน้ำมันเจิ่งนองเข้ามาเนี่ยเราควรจะขับรถลุยน้ำอย่างไรเพื่อปลอดภัย
1: ข้างหน
0: ้
1: าแล้วตอนนี้คือโอ้โหทำไมน้ำมันสูงประมาณขอบยางแล้ว
0: ครับ
1: ไปดีไหมคุณบินอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: นั่นฮะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาให้ข้อสังเกตกับคุณผู้ชมนะครับที่จะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับว่าควรจะขับรถอย่างไรให้มีความปลอดภัยดีนะคร
1: ับ
0: มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับพี่อ๊อฟครับเขาบอกว่าควรจะสังเกตนะด้วยสายตาเปล่าของเรานี่แหละสังเกตระดับความสูงของน้ำครับไม่ควรที่จะสูงกว่าระดับของท้องรถหรือประมาณครึ่งล้อรถยนต์นะครับเขาบอกว่าถ้ามันสูงกว่าระดับนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำเนี่ยเข้าห้องโดยสารได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดระบบไฟช็อตได้นะครับดังนั้นขับไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเห็นแล้วว่าคันข้างหน้าบางครั้งเรามองตัวเองไม่เห็นนะคันที่เราขับไม่เห็นแต่ข้างหน้าเราเห็นแล้วนะครับว่าเอ๊ะมันปริ่มท้องรถหรือว่ามันสูงกว่าประมาณครึ่งล้อรถแล้วเนี่ยนะครับก็อาจที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะขับรถผ่านต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2ครับข้อที่2ก็บอกว่าให้ชะลอความเร็วควรที่จะลดความเร็วแล้วก็ใช้เกียร์ต่ำในการขับขี่เพราะว่าถ้าขับรถความเร็วสูงอันนี้โอ้โหอาจจะเกิดการเสียการทรงตัวได้นะครับและอาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้นะครับและควรที่จะลดความเร็วลงอีกเมื่อมีรถเนี่ยสวนมาทำให้เกิดการปะทะแล้วมันเกิดคลื่นน้ำน่ะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
1: อันตรายจะไปทำให้ผู้สัญจรข้างเคียงเนี่ยได้รับอุบัติเหตุได้นะครับอย่างที่3ครับถ้าท่านจะลุยจริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ควรลุยนะถ้าเห็นระดับน้ำสูงแต่ถ้าท่านจะลุยจริงๆนะท่านต้องปิดแอร์รถยนต์ขณะขับลุยน้ำนะครับเพราะว่าถ้าท่านลุยไปแล้วเนี่ยใบพัดมันทำงานมันจะปั่นน้ำเข้าไปสู่เครื่องยนต์ของท่านดังนั้นแล้วท่านต้องปิดแอร์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดกระจกนะแล้วก็ขับลุยไปอย่างที่4นะครับรักษาระยะเบรกให้มากขึ้นเพื่อให้มีทัศนวิสัยในการมองเห็นแล้วก็สามารถกะระยะในการเบรกเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากการขับลุยน้ำท่วมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของผ้าเบรกท่านลดลงเบรกอาจจะไม่อยู่ได้อันนี้สำคัญมากๆนะครับอาจจะถลายหรือหลุดออกนอกเส้นทางได้นะครับ
0: ครับอันที่5นะครับก็บอกว่าควรที่จะเหยียบเบรกย้ำๆนะอันนี้ก็สำคัญให้เหยียบเบรกย้ำๆเบาๆเพื่อที่จะไล่น้ำหลังจากที่เราอาจจะผ่านจุดที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ควรเหยียบเบรกแบบย้ำๆเบาๆเพื่อไล่น้ำออกด้วยนะครับจากระบบของเบรกนั่นเองนะครับและอันที่6ถ้าเกิดโชคร้ายครับคุณปฏิภาณ
1: ครับ
0: เครื่องยนต์ดับถ้าเกิดเครื่องยนต์ดับเขาบอกว่าอย่าสตาร์ทรถใหม
1: ่
0: เพราะว่าหากสตาร์ทรถใหม่ตรงบริเวณที่น้ำมันท่วมสูงเนี่ยก็จะยิ่งทำให้น้ำเนี่ยเข้าเครื่องยนต
1: ์
0: หลังจากนั้นก็อาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเกิดลัดวงจรได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคร
1: ับ
0: อันนี้ถือว่าเป็น6ข้อที่เรานำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องขับรถลุยน้ำในช่วงของน้ำท่วมนั่นเองนะครับ มีคุณผู้ชมนะครับจากเพ ชรบุรีนะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับฝนหยุดตกแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 นนะครับยังไม่มีรายงานน้ำท่วมซึ่งท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมในกรณีที่อาจเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่นั่นเองนะครับนะครับขอบคุณสำหรับการสื่อสารกันเข้ามาด้วยนะครับทาง NBT ของเรานะครับเป็นเพจของเรานั่นเองนะครับ
1: ครับก็เป็นช่องทางในการรับเรื่องต่างๆผู้ชมสื่อสารกับเราได้นะครับทั้งทางเพจ Facebook หรือแม้แต่โทรศัพท์คู่สายที่เราแจ้งไปนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการขับขี่นะครับเน้นย้ำนิดนึงข้อ1 คือสำคัญสุดท่านต้องสังเกตถ้าน้ำมันสูงอ่ะไม่ต้องไปอันนี้สำคัญข้อแรก
0: ต้องดูข้างหน้า
1: ไม่ไปดีที่สุด เห็นเพื่อนถอยแล้วเราก็จะไปก็ใช่กระไรอยู
0: ่
1: ก็ไปดับกลางทางเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่และที่สำคัญนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาทางสะท้อนมาถึงพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าการไปจอดบนทางด่วนคุณวัศกร
0: ยังไงฮะ
1: เขาอยากให้มีทั้งตอนนี้หน่วยทหารลงพื้นที่แล้วแหละนะครับว่ากระจายต่างๆเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยดูทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเพราะปี54ถ้ายังจำกันได้ไปจอดตาม
0: ทาง
1: ด่วนใช่ไปจอดทางด่วนหรือแม้แต่สะพานเนี่ย มีพวกมิจฉาชีพฮะ
0: พี่มิตรมาเลย
1: ไปทุบกระจกคือตรงเนี้ยมันมีโทษซึ่งเราย้ำอยู่แล้วว่าถ้าคุณมาก่อเหตุในช่วงซ้ำเติมภัยพิบัติเนี่ยมันมีโทษเบิ้ลขึ้นมานะครับนี่เราย้ำเตือนแล้วแต่ว่าฝากนิดนึงพี่น้องประชาชนห่วงใยทรัพย์สินของท่านบอกว่าถ้าเขาไปจอดตามทางหรือทางยกระดับหรือแม้แต่ทางด่วนที่เปิดให้จอดเนี่ยหรือสถานที่จอดของทางราชการที่เปิดให้จอดอยากให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับว่าทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจะต้องปลอดภัยด้วยตอนนี้พี่ทหารรับเรื่องแล้ว
0: ร
1: ับเรื่องแล้วคิดว่าน่าจะมีการดูพื้นที่ตรงนี้เป็นสำคัญด้วยเพราะว่าเรามีบทเรียนจากปี54เหมือนกันว่าหลายคันถูกทุบกระจก
0: ใช่แล้วนะครับ
1: ฝากถึงด้วย
0: ครับสำหรับการเปิดเรื่องราวในการร้องทุกข์ของเราก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลากหลายท่านเลยนะครับ
1: ค
0: ุณปฏิภาคครับที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับอย่างคุณเอ็มนะครับมีการสอบถามเส้นทางเข้ามาด้วยนะครับว่าทางสุขุมวิทระยองเนี่ยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับทางเราก็แนะนำให้สอบถามได้เลยอันนี้ที่สายด่วนทางหลวงนะครับสอบถามน้ำท่วมที่1193นะครับที่จะให้ทุกท่านนั้นนะครับได้รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์ในขณะนี้เลยนะครับ
1: ครับนอกจากนี้นะครับก็มีคุณอัญชลีวิริยะมนตรีนะครับก็ติดต่อประสานงานเข้ามาอยู่ที่รามคำแหง 26/2 นะครับบอกว่าโดนตัดไฟตัดน้ำน้ำดื่มเวลานี้หมดนะครับน้ำยังสูงต่อเนื่องซึ่งเหตุผลของการตัดไฟณเวลานี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง NBT ก็สามารถประสานเข้าช่วยเหลือนะครับติดต่อไปที่ทางกองทัพบกนะ
0: ครับ
1: ให้เบอร์ประสานไปที่ปพ.แล้วด้วยก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลประสานอยู่นะครับ
0: ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถยังโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็จะมีคู่สายนะครับมีทีมงานของ NBT คอยรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่านในสถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเราจะมาติดตามกันนะครับว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของสภาพของบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเมืองกรุงเทพนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีทั้งโบราณสถานมีทั้งบ้านเก่านะครับรวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ก่อสร้างในขณะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคหรือไม่อย่างไรที่อาจจะเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับ
2: คุณบินครับ
0: ครับต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกในพื้นที่ของกรุงเทพในวันนี้เนี่ยนะครับตกหนักในขณะนี้มันจะส่งผลกระทบกับโครงสร้างทั้งบ้านเรือนหรือว่าโบราณสถานต่างๆที่ในกรุงเทพเนี่ยก็เยอะมากๆเลยอาจารย์มันจะส่งผลหรือเปล่าครับในลักษณะนี
2: ้ส่งผลกระทบกับบ้านเรือนหรือว่าอาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมอะไรเงี้ยอาจจะไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นอาคารสมัยใหม่แต่ถ้ากลับเป็นโบราณสถานเป็นอะไรพวกนี้ครับก็น่าจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับขึ้นอยู่กับว่าโบราณสถานนั้นมันผ่านสภาพมาเป็นยังไงบ้างนะครับคือโดยปกตินะครับความชื้นก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำใหเกิดปัญหากับโบราณสถานได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวัดวารามเรื่องต่างๆที่มีภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยครับทีความชื้นมันขึ้นไปทางผนังครับแล้วก็ไปทำความเสียหายกับกิจกรรมพวกนั้นได้ครับกับในขณะเดียวกันบางทีกระเบื้องครับที่เราปูพื้นเนี่ยนะครับนี่ถ้ามันโดนน้ำโดนความชื้นมากๆพวกนี้มันขยายตัวครับแล้วบางทีมันก็ทำให้พื้นระเบิดได้ครับ อันนี้ก็ต้องแก้ไขกันไปครับ
0: ครับ
1: ครับอาจารย์ครับคือเราเห็นสภาพในพื้นที่กทม ผังเมืองเอาพูดจริงตามตรงก็คือผังเมืองกับสถาปัตยกรรมที่มันพัฒนามาอาจจะมีการสร้างบ้านเรือนที่อาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเห็นว่ามีใต้ถุนสูงให้น้ำระบายผ่านได้ตรงนี้เราจะสามารถที่จะพัฒนาในอนาคตได้ไหมครับหรือว่าตรงไหนที่จะต้องเป็นแนวแนะนำของอาจารย์ครับในมุมมองของเรื่องของการสร้างบ้านในอนาคตต่อไปนี้ด้วยครับ
2: ครับคือโดยปกติครับสิ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการที่มีพื้นที่ที่มันก็เรียกว่าซึมน้ำได้นะครับอันนี้ถ้ามันแต่ละที่เรามีพื้นที่ที่มันซึมน้ำได้มันก็จะช่วยเยอะ
0: ครับ
2: ซึมน้ำในที่หมายความว่าเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งณวันนี้นะครับเราก็มีกฎหมายบังคับนะครับอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยต้องมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย1คนต่อ1ตารางเมตร
0: ครับ
2: อันนี้ก็จะทำให้พื้นที่เหล่านี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่มันน้ำมันซึมไปได้บ้างนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเรามีพื้นที่สีเขียวที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะครับต้นไม้มันก็ช่วยชะลอน้ำไปส่วนหนึ่งนะฮะกับอีกอันนึงเราบังคับอาคารพวกนี้ให้มีเขาเรียกว่าบ่อหน่วงน้ำ
0: คร
2: ับ หมายความฝนตกหนักๆเนี่ยให้เก็บในบ่อพวกนี้ก่อนนะฮะก่อนที่จะปล่อยออกไปคือเต็มที่แล้วค่อยปล่อยไป

0: ครับเราอาจจะต้องปรับเมืองของเราให้มันเรสิแลนต์มากขึ้นครับคำว่าสามารถจะรับมือกับพวกนี้ได้นะครับโดยอาจจะต้องมีเรื่องของคูคลองก็ต้องทำให้ดีครับคือสามารถจะระบายน้ำได้ดีเพราะเอิญเดิมมันมีระบบของมันนะครับแต่เราก็ถมไปเยอะนะครับเพราะไอ้คูคลองพวกนี้พอถมไปเยอะเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าน้ำก็ระบายไปไหนไม่ได้ครับมันก็ทำให้ท่วมบนผืนดินจริงคลองมันเป็นระบบหน่วงน้ำอย่างหนึ่งด้วยนะครับ
1: อาจารย์ครับเคยมีการสำรวจนะครับพบว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเป็นเมืองที่อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมเมืองครับทีนี้กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นยังไงก่อนครับเพื่อไม่ให้ไปถึงจุดนั้นครับเริ่มยังไง
0: ผมว่าระบบคูคลองเนี่ยอาจจะต้องก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอาจจะต้องมาดูกันแล้วว่าการระบายน้ำเดิมเนี่ยที่มันไปไม่ได้เนี่ยมันติดขัดตรงไหนยังไงบ้างอาจจะต้องขุดคลองเพิ่มนะครับผมคิดว่านะเพื่อจะให้มันมีระบบระบายน้ำหรือมันเป็นท่อลอดใต้ดินไปเรื่องทำนองนี้นะครับซึ่งถ้าไม่ใช่ในฤดูฝนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าพอถึงฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นนะครับเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราพยายามจะขุดเจ้าพระยาสองเห็นไหมฮะเพื่อที่จะอย่างน้อยๆไม่ใช่ลงเจ้าพระยาอย่างเดียวมันอาจจะแบ่งน้ำออกไปทั้งอื่นลงทะเลได้ด้วยในตำนองนี้นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยฮะก็อาจจะต้องจำเป็นแล้วครับในเรื่องของนักผังเมืองกับวิศวกรที่ดูแลเมืองนะครับอาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าไอ้ระบบเนี่ยมันติดขัดกันตรงไหนยังไงรองรับน้ำไม่ได้ยังไงอะไรทำนองนี้ครับ
2: ครับอาจารย์พอมีโมเดลจากต่างประเทศไหมครับที่เราเคยอาจจะศึกษาเทียบเคียงเลยว่าไอ้กรุงเทพอาจจะใช้โมเดลนี้ในการวางผังเมืองหรือแม้แต่จะขุดคลองที่อาจารย์บอกแต่ว่ารถลามาช้างเนี่ยยังต้องวิ่งอยู่คลองมันอาจจะไปอยู่ใต้ถนนหรือไปอยู่ใต้ตึกตรงนั้นมันพอมีโมเดลเผื่ออาจารย์ให้เป็นแนวคิดไหมครับ
0: จริงๆก็มีรูปแบบหลายแบบนะครับอย่างบางเมืองเนี่ยเขาก็อย่างในอิตาลีใช่ไหมครับก็อาจจะเนื่องจากเวนิสเนี่ยนะครับมันก็มีฝนตกประจำนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้เมืองนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีเหมือนกับให้น้ำมันผ่านเนี่ยครับพอถึงเวลาน้ำท่วมเวนิสเนี่ยมันก็ท่วมนะแต่พอถึงเวลาแล้วมันก็ลงอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็บางเมืองก็จะใช้วิธีให้แต่ละบ้านนะครับช่วยนะครับในการหน่วงน้ำนะครับอย่างบางเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาให้น้ำให้รถให้ที่จอดรถนะครับสามารถจะรับน้ำได้ประมาณสักไม่ท่วมมากนักไม่ถึงเข้าในรถนะครับ แต่หมายถึงว่า1ใน3ของล้อเลยทำนองนี้นะครับอันนี้แต่ละบ้านถ้ามีก็ช่วยไปได้เยอะแต่ว่าสำหรับบ้านเราผมคิดว่าโมเดลพวกนี้มันอาจจะเอามาใช้เลยไม่ได้ครับเพราะว่าอายุอยู่ทีเพราะว่ามันก็เสี่ยงอยู่นะครับเกิดบ้านไปทำแบบนั้นแล้วน้ำมันท่วมมันก็ทีนี้เสียหายหนักเลยเพราะรถจมน้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมไปทำนองนี้ครับอันนี้อาจจะต้องมานั่งเริ่มคิดกันแล้วว่าในการออกแบบเมืองเนี่ยนะครับหรือการพัฒนาเมืองเนี่ยมันอาจจะต้องดูเรื่องน้ำเนี่ยเป็นหลักด้วยแล้วว่าจะระบายอะไรยังไงนะครับ
1: ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็บอกแล้วว่าในระดับครัวเรือนอาจจะทำยากแต่พอจะมีแบบว่าในเบื้องต้นไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราก็เห็นมาโดยตลอดแล้วนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยน้ำค่อนข้างจะท่วมมาเร็วมาแรงนะครับในการป้องกันบางครั้งเอาไม่ทันเหมือนกันนะครับในการขนย้ายขนของเนี่ยฮะถ้าจะให้แต่ละบ้านเนี่ยนะครับได้เริ่มก่อนแล้วกันในการที่จะดูแลบ้านตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นต้องสร้างบ้านใหม่ฮะในระดับแรกควรจะต้องทำยังไงดีกับบ้านตัวเองเพื่อป้องกันตรงนี้ครับอาจารย์ไม่ผล
0: ผมว่าอาจจะต้องเริ่มมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะฮะเพราะว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำที่มันสามารถจะซึมได้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะอีกส่วนหนึ่งเวลาฝนตกมาหนักๆเนี่ยน้ำมันค้างอยู่ตามกิ่งก้านลำต้นใบเยอะนะครับสำหรับไม้ยืนต้นใหญ่ๆเนี่ยนะฮะแล้วมันก็พอถึงเวลามันก็ระเหยไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าถ้าจะช่วยเนี่ยอาจจะต้องเป็นประเด็นนี้แต่ว่ามันเป็นปัจจัยน้อยมากครับผมว่าทำแต่ละคนทำเนี่ยคงน่าจะลำบากฮะมันอาจจะต้องมองในภาพรวมเนี่ยมากกว่าฮะ
1: คร
0: ับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันมาหลายแบบนะครับน้ำเหนือหนุนไล่ลงมาก็แบบ
2: น้ำฝน
0: น้ำฝนตกเฉพาะที่อย่างเงี้ยฮะก็แบบนึงนะครับซึ่งมันก็เอาแน่ไม่ได้ว่าน้ำมันจะมาจากไหนแน่ครับเพราะนั้นเนี้ยระบบการระบายน้ำมันจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องคิดนะฮะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ยักษ์อะไรต่างๆเนี่ยทำไงให้น้ำมันไปถึงได
1: ้
0: ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราดูว่ามันมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพอสมควรแต่ว่าระบบมันเหมือนกับมันยังไม่ค่อยซิงกันเท่าไหร่ทำไงจะให้มันต่อเนื่องกันได้เลยทำนองนี้นะครับ
2: ครับก็เห็นว่าท่านผู้ว่าก็พยายามเร่งอยู่ให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มศักยภาพวันนี้เห็นท่านผู้ว่าใช้คำนี้เหมือนกันครับเมืองพื้นที่ฟองน้ำที่เป็นสปอนซ์ซิตี้เหมือนกันอาจารย์พวกเหล่านี้ก็คือบรรดาสวนบรรดาพื้นที่สีเขียวแล้วก็แก้มลิงทั้งหลายในกทมอาจจะมีน้อยไปใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกนะฮะมันต้องมีพื้นที่สีเขียวประมาณ9ตารางเมตรต่อคนนะ
1: ครับ
0: แล้วในขณะที่ตอนนี้เราบังคับคอนโดแค่1ตารางเมตรต่อคนนะ วันนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่สีเขียวจริงๆเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยในกา

0: ที่จะทำให้เป็นเมืองฟองน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับตอนนี้ฮะ
1: ครับอาจจะต้องมองไปถึงการที่จะต้องแก้กฎหมายหรือว่าต้องไปบังคับในลักษณะนั้นเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ถึงสามารถที่จะทำได้อย่างเป็นรูปธรรมครับในมุมมองของอาจารย์
0: อาจจะมีความจำเป็นนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องลองดูอย่างเช่นเรื่องของการกักเก็บชะลอน้ำของแต่ละบ้านเลยทำนองนี้นะครับหรือว่าสวนสาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นปลูกต้นไม้อย่างเดียวละมันอาจจะต้องมีตัวแหล่งน้ำหรือมันมีที่เก็บน้ำใต้ดินเลยทำนองนี้นะครับอันนี้มันก็จะเหมือนเป็นแก้มลิงใช่ไหมอยู่ใต้ดินใต้สวนสาธารณะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ทำได้นะครับในขณะเดียวกันในระดับเขาเรียกไมโครสปอนเนี่ยนะครับในเรื่องของสวนบนอาคารเนี่ยว่าพวกนี้กรีนรูฟหรือว่าไอ้ผนังสีเขียวหรือใช้บล็อกปูพื้นที่มันซึมน้ำได้เลยทำนองนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยอย่างหนึ่งค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คิดว่ามันต้องทำทั้งระบบอะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีกรรมการมาดูเฉพาะผมคิดว่าเราพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดเลยสักทีมันควรจะมีการตั้งกรรมการแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ได้แล้วนะ
1: ครับ
0: ในฐานะเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับในฐานะวันนี้ก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพกับทุกเขตเลยนะพี่ออฟนะในพื้นที่ไหนในมุมมองของอาจารย์ครับโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมต่างๆที่อาจจะมีความอ่อนแออ่อนไหวนะครับในการที่ถ้าน้ำท่วมปุ๊บมันอาจจะเกิดความเสียหายดูแลเป็นพิเศษมีพื้นที่ไหนที่อาจารย์ให้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับในกรุงเทพ
0: ในกรุงเทพใช่ไหมครับผมว่าก็ต้องเป็นโซนที่เป็นวัดวาอารามเก่าแก่ทั้งหลายซึ่งกระจายถ้าจะบอกเป็นโซนในคงยากนะโดยเฉพาะวัดที่อาจจะมีจิตรกรรมฝาผนังอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าวัดที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วน้ำมาท่วมขังได้นานๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมาเริ่มดูแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่าอย่างบางวัดนะครับก็มีการเขาเรียกดีดอาคารขึ้นนะฮะให้สูงขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อจะให้พ้นนะครับอย่างวัดประดิษฐารามเนี้ยนะครับก็มีการดีดพุทธรูปปางสายญาติอะไรเงี้ยซึ่งเคยน้ำท่วมอยู่เป็นประจำในสนองเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆดูจะบอกเป็นโซนในคงน่าจะยากเพราะมันกระจายกันอยู่ฮะกับอีกอันก็คือบางสถานที่เป็นไม้ครับ
1: อันนี้
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องอันตรายหน่อยเพราะว่ามันเนื่องจากว่าไม้เนี่ยกับน้ำเนี่ยนะครับบางทีก็อยู่ถ้าท่านไม้มันแช่น้ำตลอดเวลาไม่เป็นไรฮะแต่นี่มันแห้งแล้วเปียกแห้งแล้วเปียกเนี่ยอันนี้อันตรายฮะก็พวกนี้ก็ต้องดูเป็นพิเศษเหมือนกันครับฮะ
2: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางแล้วได้เห็นการเฝ้าระวังในอีกมุมนึงที่ภาครัฐจะต้องเสริมเข้ามาและพี่น้องประชาชนอาจจะต้องสังเกตสังกาด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานหรือแม้แต่บ้านเก่าที่ใช้มานานด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับ
0: ครับครับยินดีครับ
1: ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราก็ไม่ทันได้ฉุกคิดเหมือนกันนะครับเรื่องของสถานนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันสร้างขึ้นมานานแล้วพี่ออฟแต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมในลักษณะนี้มันก็ส่งผลกระทบนะรวมถึงบางแหล่งเนี่ยอาจจะไปขัดขวางทางน้ำด้วย
2: แล้วก็ตกแช่แบบนี้ผู้ชม2วันติด3วันติดอย่างนี้แล้วเผื่อโบราณสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศเนี่ยเกิดได้รับความเสียหายขึ้นมาจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือแม้แต่บ้านเรือนที่สร้างมานานแล้วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญอนาคตครับก็ฝากเป็นโจทย์ที่จะให้มีการปรับแล้วก็แก้ไขเพราะสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนโดยตลอดเราเห็นญี่ปุ่นเห็นเกาหลีใต้นะครับ
1: ใช่ครับมีคุณเตยนะครับจากซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6ที่บางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีครับคุณปฏิพัฒน์พี่ออฟ
2: ครับ
1: ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านคุณเตยเนี่ยน้ำท่วมเข้าบ้านด้วยนะฮะท้ายซอยมีเครื่องสูบน้ำแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาไม่น้ำไม่สูบแล้วก็ไม่มีเสียงเครื่องทำงานแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับคุณเตยต้องการให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้าไปดูแลเรื่องของเครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับซึ่งทางทีมงานของเรานะครับก็ได้มีการโทรประสานไปยังเทศบาลนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนั่นนะครับซึ่งทางเทศบาลนนทบุรีก็ประสานเข้าให้การช่วยเหลือแล้วด้วยครับยอมครับ
2: ครับนอกจากนี้ยังมีเคสของคุณเอ็มนะครับโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพราะหลายคนจะเดินทางนะครับโดยเฉพาะเส้นสุขุมวิทระยองมีน้ำท่วมตรงไหนผู้ชมโทรเข้ามาถามเราได้เราก็แนะนำต่อนะครับว่าตรวจสอบเส้นทางจากกรมทางหลวงนะแล้วก็มีสายด่วนตรวจสอบได้ว่าเส้นทางไหนน้ำท่วม1193ตอนนี้ผู้ชมโทรไปแล้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแล้วทาง NBT ก็เป็นสะพานเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับส่วนทาง Facebook นะครับมีทางคุณตุ๊กนะครับนนทบุรีบอกว่าผู้ว่าเชษฐานะครับได้มีการสั่งการให้เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมง
2: ครับ
1: โอ้นี่ท่าน ผู้ว่าสั่งการแล้วนะครับว่าให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสั่งสูบน้ำเลยนะครับดูแลทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับมีคุณชาครับจากนวมินบึงกลุ่มครับพี่อ๊อฟครับสอบถามเรื่องของกระสอบทรายเข้ามาซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการติดต่อประสานไปที่เขตบึงกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
2: อย่างเรื่องกระสอบทรายคนโทรเข้ามาเยอะตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วเพราะว่าฝนยังตกไม่หยุดแล้วมีน้ำเริ่มที่จะเอ่อเข้าบ้านหลายเขตนะครับท่านผู้ว่าประกาศไฟพิบัติทุกเขตแล้วนะครับตอนนี้ทุกเขตเองมีศูนย์บัญชาการและมีศูนย์พักพิงพี่น้องประชาชนเขากรอกกระสอบทรายไว้สำรองท่านประสานได้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ท่านนะครับแล้วก็สามารถติดตามเพจของสำนักงานเขตในพื้นที่กทมได้ทุกเขตเลยนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนคุณบุ๋มนะครับโทรเข้ามาประสานคุณบุ๋มนี่อยู่ลาดกระบัง อยู่ในหมู่บ้านบอกว่าที่บ้านนั้นมีเด็กมีคนแก่อยู่ในบ้านนะครับต้องการความช่วยเหลือตอนนี้โทรมาปรึกษา NBT เราให้ความช่วยเหลือและแนะนำช่องทาง NBT แนะนำไปถึงการติดต่อไปที่สายด่วน155ของกทม.แล้วก็มีเบอร์ประสานไปที่ทางกองทัพบกด้วยเพราะตอนนี้ทางกองทัพบกเองก็มีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจติดตามพื้นที่ทุกเขตแล้วเหมือนกันนะครับกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีเบอร์สายด่วนเหมือนกันนะครับ0818522075นะครับตอนนี้มีการโทรประสานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับส่วนมีอีกหนึ่งข่าวครับน่าสนใจเลยนะครับคุณปฏิพัฒน์ครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศนะครับได้ให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศก็ได้มีการประสานขอความช่วยเหลือนะครับให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยสูงอายุ82ปีครับพี่อ๊อฟครับแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งในการนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเขาก็เลยมีการนี่ฮะจัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศแล้วก็กำลังพลรวมถึงยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวนะครับที่ชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรนะครับที่ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยนี่ดูสิฮะไปช่วยกันนะครับขนย้ายคุณยายอายุ82ปีเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความปลอดภัยด้วยเนี่ยนะครับ
2: นะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนะครับหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทางกองทัพอากาศเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทำงานสำเร็จรู้เรื่องดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ก็ส่งกำลังใจให้คุณยายและครอบครัวด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งข่าวสารดีๆในเชิงบวกที่ว่าคนไทยเราสามัคคีกันในช่วงที่เกิดภัยพิบัติเข้ามาเยอะๆเราจะได้สะท้อนภาพนี้ออกไปเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยอยู่ณเวลานี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานช่วยเหลือประชาชนในหลายๆพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ครับต้องบอกว่าไปกันครบทีมเลยนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนทางด้านของการดูแลสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับระดับน้ำนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกับกรมอุตุและเรื่องการพยากรณ์อากาศนะครับว่าฝนจะตกเมื่อไรอย่างไรแต่เมื่อตกลงมาแล้วนะครับหรือว่าสถานการณ์น้ำที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรทางด้านของกรมชลประทานครับก็ได้มีการแจ้งเตือนสถานการณ์ของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่27กันยายนนะครับส่งผลให้มีปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นนะครับจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
2: โดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมครับที่สถานี C2 นครสวรรค์นะวันนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำเหนือลงมาไหลผ่านตรงนั้นนะครับ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาวัดได้ที่ 16.94 เมตรครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับยังมีภาวะน้ำท่วมขังแล้วก็มีชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำนะครับบางแห่งตอนนี้ได้รับผลกระทบทางกรมชลประทานเองก็จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ว่างนะครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำไว้ชั่วคราวครับบรรเทาลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่างนี้ก็ส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานั้นอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่เกินระดับ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหมายความว่าเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผู้ชมก็ติดตามข่าวนะครับว่าระดับน้ำจะขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ต้องขนย้ายสิ่งของหรือไม่เดี๋ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เขาจะแจ้งเตือนแต่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ประชาชนใน3จังหวัดอย่างอุทัยธานีชัยนาทนครส วรรค์โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาทางนี้นะครับกรมชลประทานเองก็ได้ประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือนทรัพย์สินริมแม่น้ำพร้อมกับติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยช่องทางทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
1: ์
2: งานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดพร้อมเป็นช่องทางในการสื่อสารท่านเข้าไปติดตามเพจของจังหวัดได้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์มีแดชบอร์ดนะหลายจังหวัดเลยครับตอนนี้รายงานเป็นระดับน้ำจังหวัดไหนมีแม่น้ำไหลผ่านหรือว่ามีความเสี่ยงน่ะก็จะไปติดตามสถานการณ์เรียลไทม์กันได้คร
1: ับ ใช่แล้วนะครับส่วนทางด้านของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำกันที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เร่งระบายน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับล่าสุดทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรหมนิมิตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับนายเจเศรษฐ์ชัยเศรษฐ์พร้อมด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายปัญญาชวนบุญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดที่อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองดีสามหรือว่าคลองดอนราวตำบลโรงเข้นะครับพร้อมกับรับฟังรายงานสถานการณ์รวมถึงปัญหาจากผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานชนประทานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ได้กำชับครับบอกว่าให้ทุกหน่วยเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสั่งการให้มีการสำรวจแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงตลอดจนบริหารจัดการประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรแล้วก็เส้นทางคมนาคมให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนั้นนะครับที่ท่วมขังในวันนี้นั้นนะฮะนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลสมุทรสาครเนี่ยอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับที่บ้านแพ้วก็มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
2: ใช่ครับยังอยู่ที่สมุทรสาครนะคุณผู้ชมครับท่านผู้ว่าราชการสมุทรสาครเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ต่อไปที่ตำบลคลองมะเดื่อที่อำเภอกระทุ่มแบนครับไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะหลังจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำทะเลหนุนพร้อมกับลุยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับผู้ป่วยติดเตียงให้มีการอพยพพ้นพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างปลอดภัยครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายพิรุณโรจน์นาคดนตรีครับนายอำเภอกระทุ่มแบนนายบัญชาฤทธิศาสตร์นายกเทศมนตรีเมืองคลองมะเดื่อครับแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นนั้นลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนนะครับไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ในพื้นที่จุดนั้นนะครับได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่8หมู่ที่9ประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อน13ครัวเรือนด้วยกันรวมกว่า30ชีวิตนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปช่วยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็ประสานไปถึงท้องถิ่นท้องที่ดูแลให้ในจุดปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยมาอยู่ในจุดปลอดภัยแล้วนะครับนี่ก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
1: ใช่ครับโดยเฉพาะพื้นที่นะฮะในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเทศบาลในแต่ละอปท.นะครับก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอสม.
2: อสม.นี้ลุยตามบ้าน
1: เขาจะรู้เลยว่าบ้านหลังไหนมีผู้ป่วยติดเตียงบ้านหลังไหนมีกลุ่มเปราะบางซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกลไกของภาครัฐนะครับที่ได้มีการนำเอาพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละมาเป็นหูเป็นตามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเกิดเหตุลักษณะนี้ก็จะได้รู้เลยว่าจะต้องอพยพหรือว่าดูแลใครก่อนเป็นพิเศษนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอธิบดีปภ.นะครับก็ได้มีการกำชับปภ.จังหวัดในทุกจังหวัดเลยนะครับว่าให้ไปเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2: ครับ
1: ขณะที่ทางจังหวัดเนี่ยก็เร่งที่จะยกบังเกอร์ป้องกันโบราณสถานหลังจากที่ระดับน้ำ ้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นนะครับมีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับสภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องบอกว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีระดับที่สูงขึ้นนะครับมีมวลน้ำที่ไหลมานะครับในภาคกลางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนายธีรพัฒน์ขจมาศนะครับท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ครับปฏิพัฒน์นะลงไปพื้นที่ที่อยุธยาแล้วก็หลายอำเภอเลยนะครับที่ไปทั้งอำเภอเมืองอำเภอเสนา
2: ครับ
1: อำเภอบางบานอันนี้คืออำเภอหลักๆอยู่แล้วที่ท่วมเป็นประจำทุกปีทุกครั้งพักไฮบางไซบางปะอินด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ย69ตำบลเลย500กว่าหมู่บ้านกับ300กว่าหมู่บ้านได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งดังนี้ก็เลยกำชับให้ทางปภ.จังหวัดเนี่ยว่าต้องดูแลหน่
2: อ
1: ยลงไปดูซิว่าแต่ละอำเภอนั้นเนี่ยระดับน้ำเป็นอย่างไรถ้ามีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะครับในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
2: เครื่องสูบน้ำเลย
1: ต้องสูบน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอยุธยาโบราณสถานสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เขาก็เลยบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำเรื่องของการป้องกันโบราณสถานนะครับที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเร่งยกบังเกอร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันระดับน้ำโดยเฉพาะน้ำท่วมที่น้ำที่วัดชัยวัฒนารามวัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับวัดธรรมารามส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะดำเนินการที่วัดพนังเชิงวรวิหารนั่นเองนะครับ
2: วันนี้ตลอดทั้งวันท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านดูแลเขตตรวจราชการในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาท่านลงพื้นที่ไปถึงจุดนะครับแล้วก็ไปกำชับสั่งการนะครับให้แต่ละหน่วยได้เตรียมความพร้อมท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับท่านก็ประชุมด่วนนะจากประเทศอังกฤษท่านไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยหลายประเทศแต่ท่านติดตามโดยตลอดและให้ความเป็นห่วงพี่น้องคนไทยโดยตลอดนะครับท่านได้รับรายงานข้อมูลข่าวสารเต็มที่และท่านประชุมออนไลน์เมื่อช่วงบ่ายสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายจังหวัดที่มีผลกระทบเนี่ยให้ดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่และพรุ่งนี้ท่านนายกจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราเกาะติดกับ NBT ไปเรื่อยๆท่านนายกจะไปประชุมทันทีที่ปภ.แล้วก็จะมีลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยเหมือนกันท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงนะครับ
1: ครับ
2: มาดูสลับมาดูตรงข้อที่พี่น้องประชาชนโทรมา
1: ที่รายการของเราร
2: ายการของเราอย่างคุณวาสนานะครับคุณวาสนาเทียนสวัสดิ์ท่านนี้อยู่ที่เขตสะพานสูงกทม.ตรงนี้ก็ท่วมเยอะนะอยู่ที่หมู่บ้านเคหะธานี4ซอย55เขตสะพานสูงนะครับร้องเรียนบอกว่าน้ำท่วมสูงมิดรถกระบะที่จอดไว้แต่ตอนนี้ครับได้รับการช่วยเหลือแล้วนะครับมีคนมาช่วยนำเข้าบ้านเป็นหน่วยทหารนี่แหละครับแล้วก็ต้องการรถยกสูงนะมาช่วยผู้สูงอายุวัย90ปีดูแลเป็นสโตรกด้วยนะครับตอนนี้ประสานมาที่ NBT ของเรา NBT ประสานต่อไปแล้วแล้วก็นำเรื่องนี้แจ้งไปที่สบก.ของกองทัพบกนะครับลงคิวไว้แล้วและตอนนี้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในพื้นที่ของคุณวาสนาที่เขตสะพานสูงนะครับ
1: ครับส่วนคุณดำนะครับก็มีการโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้นะครับสอบถามเส้นทางนะครับไปทางสมุทรสาครว่าทางไหนน้ำท่วมยังไงหรือไม่นะครับทางเราก็มีการแนะนำนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเลยนะครับให้คุณผู้ชมด้วยเผื่อท่านใดจะเดินทางไปในพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งปริมณฑลรวมถึงกรุงเทพนะครับแล้วกลัวเห็นบางท่านบอกว่าโอ้
2: ไม่แน่ใจ
1: เห็นในภาพข่าวแล้วเดี๋ยวมันจะน้ำท่วมหรือเปล่าโทรไปได้เลยนะครับสายด่วนได้ที่5เบอร์หลักนะครับกรมทางหลวงนะฮะ1586กรมทางหลวงชนบทนะครับ1146เหตุด่วนเหตุร้ายอันนี้191แน่นอนโทรได้นะครับสายด่วนจราจร1197นะครับแล้วก็ตำรวจทางหลวงที่1193นะครับอันนี้เป็นสายที่โทรเข้ามานั่นเองนะครับ
2: อัปเดตตอนนี้กลุ่มฝนถ้าผมดูตามเรดาร์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยกลุ่มฝนในพื้นที่กทม.นี้เบาบางลงไปแล้วนะครับแต่ว่าจะไปตกแถวๆภาคตะวันออกเข้าไปทางคลองด่านบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเหล่านี้มันจะหมุนขึ้นไปนะครับแต่ว่าจุดศูนย์กลางของไอหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้ไอกลุ่มฝนหลักกลุ่มฝนใหญ่เนี่ยจุดกลางตอนนี้เขาอยู่ที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยกรุงเทพจะมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกจากที่ท่านผอ.สราวุฒิแจ้งก็คือในช่วงสักประมาณตีสี่ตีห้าดังนั้นแล้วอาจจะเฝ้าระวังไปตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะครับเพราะเราก็คาดการเบื้องต้นเท่านี้แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้แต่ว่าการช่วยเหลือยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างคุณทัชชัยธนกิจครับโทรมาบอกว่าแฟลตคลองจันทร์ตรงนี้มีภาพออกมาเยอะ
1: ยังไง
2: น้ำท่วมโอ้มิดคันรถเลย
1: คันรถเลย ย
2: ใช่แฟลตคลองจันทร์แถวๆแยกนิด้าน
1: ะ
2: ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ต่ำครับหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าน้ำระดับถึงคอนะแล้วก็ไฟฟ้าถูกตัดต้องบอกแบบนี้ว่าไฟฟ้าพอตัดแล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยจำเป็นต้องตัดไฟนะครับแต่ว่าการดูแลช่วยเหลือตอนนี้เราประสานทาง NBT ประสานช่วยแล้วนะครับทางกองบรรเทาสาธารณภัยของกทม.โทรไปประสานแล้วแล้วก็กรมกิจการทหารบกก็โทรไปประสานแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพสดๆณเวลานี้ครับนี่เป็นเรดาร์สดๆของกรมอุตุนิยมวิทยาตัวสีเหลืองสีเขียวนี่คือกลุ่มเมฆอันนี้เรียลไทม์นะ
1: ครับเรียลไทม์เลยใช่ไหมฮะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้สีเขียว
2: ๆโอ้พอไม่มีสีเขียวหรือกลุ่มสีเหลืองในกทม.เนี่ยนั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับอาจจะมีผุบๆโผล่ๆบ้างในกลุ่มเมฆที่อาจจะเป็นสีเขียวในบางเขตของกทม.นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะเป็นจุดที่มีฝนน้อยลงนะครับส่วนฝนมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยมันขึ้นไปนะครับไปอยู่ทางนุ่นนครพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนั้นขึ้นไปทางอุทัยลพบุรีนะครับในหลายจุดที่จะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับสระบุรีในบางจุดภาคตะวันออกอย่างชลบุรีตอนนี้พัทยาก็ไม่มีฝนแล้วนะครับตามเรดาร์แต่จะไปอยู่นู่นนะทางขอบแถวปราจีนบุรีสระแก้วนะครับทางจันทบุรีตราดตรงนี้ท่านผอ.สราวุธก็แจ้งเตือนอยู่เหมือนกันว่าตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีฝนตกนะแต่ตอนนี้ถ้าดูตามเรดาร์นะปัจจุบันเมฆฝนในกทม.มีน้อยมากครับ
1: ครับ
2: มีน้อยมากอาจจะมีเนี่ยอาจจะมีโผล่บ้างทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกแต่ว่าจะเป็นโซนที่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วตอนนี้ดังนั้นเร่งระบายน้ำเลย
1: นั่นแสดงว่าที่หลายฝ่ายเป็นกังวลนะครับว่าค่ําคืนนี้สักเที่ยงคืนเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักลงมาอันนี้ถ้าดูจากเรดาร์ล่าสุดนะครับอย่างที่คุณปฏิพัฒน์บอกนะครับแล้วก็พวกเราก็เห็นอยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะครับสีเขียวๆในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยน้อยมากจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับดังนั้นในขณะนี้ก็ถือว่าเบาใจได้ไปเปราะหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็รอบๆกรุงเทพด้วยนะครับ
2: ครับก็เน้นย้ำคุณผู้ชมนะก็ยังเกาะติดในพื้นที่ถ้าตรงไหนแม้ฝนจะหยุดแล้วแต่น้ำยังท่วมอยู่หรืออาจจะระบายช้านะครับก็ขาดข้าวปลาอาหารหรือว่าการจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกมีผู้เปราะบางป่วยติดเตียงท่านโทรมาได้ที่ NBT ของเรานะครับขึ้นหมายเลขคู่สายให้หน่อยนะครับ5คู่สายของเราที่จัดรับโทรศัพท์อยู่นะครับก็ในหลายพื้นที่เองก็มีปัญหานะนะครับฝนบางแล้วแต่ว่ายังต้องการความช่วยเหลือท่านโทรไปได้022754016ครับ022754035ครับ
1: 0922468735 0922468739แล้วก็0922468705นะครับอันนี้เป็นช่องทางที่สามารถโทรกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแจ้งเหตุทางออนไลน์นะครับก็ได้ที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่ NBT-NBT ภาษาไทยนะครับรวมถึงที่ NBT Connect ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะครับที่เราเปิดให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในยามวิกฤตลักษณะนี้คร
2: ับต้องยืนยันว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะถึงแม้ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศท่านก็ประชุมด่วนนะครับหลายพื้นที่ก็ประชุมกับท่านนะครับท่านผู้ว่ามีการสั่งการสทนชท่านนายกติดตามโดยตลอดเดี๋ยวท่านเดินทางมาถึงไทยพรุ่งนี้นะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่เราได้จัดกิจกรรมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทาง NBT ของเรานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนจึงมีรายการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าการประชุมอย่างที่คุณออฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นการประชุมทางไกลจากลอนดอนนะครับก่อนที่ท่านจะบินกลับไทยมีการสั่งการให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ย้ำการทำงานแบบต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับเป็นทีมเดียวกันนะครับมีการเปิดทางเรื่องของงบประมาณแล้วก็เครื่องมืออย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับในส่วนของเรื่องนี้นะครับมีการพิจารณานะครับให้ส่วนราชการเนี่ยลองดูเรื่องของ work from home เพื่อลดการเดินทางเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็บริหารน้ำอย่างเป็นระบบนะครับอันนี้เป็นภาพ 10นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งบอกว่าช้ากว่าไทยเนี่ย6ชั่วโมงท
2: ่
1: านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนะครับซึ่งท่านนายกก็บอกว่าแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ระหว่างภารกิจที่ต่างประเทศแต่ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำนะครับว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงฝ่ายเดียวคร
2: ับ
1: แต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลแล้วก็ทุกหน่วยงานห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าต้องเป็นเรื่องของทุกคนต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานแล้วก็ขอย้ำเป้าหมายให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะครับท่านนายกกล่าวแบบนั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังได้กำชับนะครับว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนแล้วก็ข้อจำกัดของระบบการระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำเรื่องของสาธารณภัยชนประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยเนี่ยแก้ปัญหาแบบแยกส่วนคร
2: ับ
1: พร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้านะครับทั้งกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ศูนย์พักพิงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนั่นเองนะครับ
2: ครับผมนี่ก็เป็นความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านโพสต์เฟซบุ๊กตั้งแต่เมื่อเช้าแต่ท่านได้รับรายงานโดยตลอดตั้งแต่อยู่นิวยอร์กแล้วนะครับแล้วก็บินมาที่อังกฤษก็มีการประชุมถ้า10โมงเช้าที่อังกฤษก็ประมาณ4โมงเย็นบ้านเรานะครับก็กำชับแล้วก็เห็นแอคชั่นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่กันเต็มที่เลยทีเดียวดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวท่านนายกมาพรุ่งนี้นะครับและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับทางปภ.ได้เปิดเผยถึงเรื่องของที่การช่วยเหลือเยียวยานะครับกรมบัญชีกลางมีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่มอีก50ล้านบาทสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างที่อยุธยาเนี่ยก็เร่งประสานช่วยเหลือประชาชนแล้วเหมือนกันครับท่านธีรพัฒน์คชมาศครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดี๋ยวมีกราฟิกของเราเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้นะครับว่าให้การช่วยเหลือหลังจากมีการระบายน้ำลงมาเนี่ยนะครับทั้งในพื้นที่ของอยุธยาน้ำน้อยแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยลำคลองต่างๆด้วยที่มีการเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: พระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วแล้วเงินทดรองราชการให้อำนาจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงช่วยเหลืออาจจะไม่เพียงพอไม่ทั่วถึงทางปภ.เองครับได้อนุมัติเพิ่มเติมนะครับได้ขออนุมัติไปที่มีการขยายวงเงินในพื้นที่ของจังหวัดที่มีการช่วยเหลือไปที่กรมบัญชีกลางครับวันนี้ทางกรมบัญชีกลางครับได้อนุมัติลงมาแล้วครับนี่เป็นข่าวดีมากๆขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อมาบรรเทาเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเพิ่มเติมอีก50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยาซ่อมแซมต่างๆนะครับของทางภาครัฐที่จะดูแลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทางปภ.เองจะเร่งประสานไปถึงทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับให้สามารถเบิกจ่ายช่วยเหลือตามเงินที่มีการขยายวงเงินเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับนี่ดูแลเรื่องของหลังน้ำลดด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี
1: ้
2: คาดว่าในหลายจุดของกทม.เองเนี่ยความเสียหายมันจะได้เห็นชัดขึ้นอย่างรถลาต่างๆที่จอดแช่น้ำอยู่นะครับก็เนี่ยอันนี้จำเป็นนะต
1: ้
2: องเข้าไปดูนอกจากบ้านแล้วรถซึ่งเป็นทรัพย์สินจอดแช่น้ำเสียหายหลายคันทางกระทรวงแรงงานเองก็สั่งเหมือนกันท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สั่งไปที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะให้มีทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถ
1: เ
2: ตรียมพร้อม
1: บอกว
2: ่
1: าก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับน้ำจิตน้ำใจต้องมีนะในช่วงที่เกิดวิกฤตลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าในน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีน้ำใจที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันหน่อยไหมฮะเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเจ้าของร้านยำเจอฝนตกหนักเลยครับ
2: ย
1: อมครับนำวัตถุดิบที่เตรียมไว้เนี่ยทำอาหารกว่า200ชุดแล้วก็ประสานกู้ภัยเนี่ยนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วยโอ้โหน้ำจิตน้ำใจนาง สาวช่อทิพย์สิริวัฒน์วิบูลนะครับอายุ33ปีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของร้านยำแก้วลายนมโตนะครับได้มีการนำอาหารเนี่ยกว่า200ชุดเลยนะครับทั้งส้มตำแล้วก็ยำมาม่าหมูยอประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับที่จุดวินทวงช่วยนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซ
3: ึ่
1: งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดิมทีได้เตรียมวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการเปิดร้านขายอาหารนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงได้นำเอาวัตถุดิบที่ซื้อเอาไว้เนี่ยนะครับมาปรุงแจกให้กับผู้ประสบภัยนั่นเองดูสิน้ำจิตน้ำใจ
2: คนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับอีกข่าวหนึ่งครับพี่ออฟครับอันนี้ต้องบอกแล้วสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้ประกันตนเพราะว่าเขากำลังจะมีการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับมีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือวันที่27กันยายน2569
2: พรุ่งนี้ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ฮะแต่พอเกิดเหตุลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของสำนักงานประกันสังคมครับจึงได้มีการขอแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากที่เดิมเนี่ยกำหนดไว้วันอาทิตย์นะครับเป็นจากเดิมพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับ
3: ครับ
1: ซึ่งการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากอย่างที่เราทราบกันเลยก็คือสถานการณ์ของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศโดยทางปปกระทรวงมหาดไทยก็รายงานเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับทำให้มีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนจากเดิมนี่แหละนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ครับคุณ
2: ครับครับนะครับก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้ประกันตนนะครับนอกจากนี้นะครับมีข่าวแจ้งจากการรถไฟนะครับเรื่องของการปรับแผนการเดินรถนะครับก็ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็โทรมาสอบถามว่าเอ๊ะถ้าจะโดยสารรถไฟไปพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปรับแผนการเดินรถคุณผู้ชมครับ
1: ครับ
2: เรื่องของสายเหนือหลังน้ำท่วมนะครับบริเวณสันรางย่านสถานีหัวงิ้วนะครับขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงพร้อมกับงดการเดินทางรถทางไกลอีก9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือนะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่นะครับมีเอาย้ำกันหน่อยมี5ขบวนนะ
1: นี่
2: ครับนี่ตามกราฟิกอาจจะแคปไว้แล้วก็ไปขยายดูได้แต่ผมอ่านให้ฟังอย่างนี้นะครับคือ1ก็คือขบวนรถเร็วที่111นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยเมื่อถึงสถานีบ้านตาคลีเนี่ยจะขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จากสถานีบ้านตาครีไปยังสถานีนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินต่อนะเดินรถต่อไปที่นะครับสถานีปลายทางเด่นชัยขบวนที่2นะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์เมื่อถึงสถานีนครสวรรค์ก็จะมีนะครับการขนถ่ายผู้โดยสารด้วยรถยนต์นะทางรถไฟเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกไปต่อที่สถานีนครสวรรค์ไปต่อที่บ้านตาครีก่อนจะเดินทางต่อด้วยรถไฟอีกรอบนึงมายังกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับขบวนที่3ครับขบวนรถเร็ว102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขนถ่ายผู้โดยสารรถยนต์จากสถานีนครสวรรค์ลงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน์โดยตรงเลยนะครับขบวนที่4รถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนนี้จะมีจุดขนถ่ายผู้โดยสารบริเวณนครสวรรค์นะครับลงตรงมาที่กรุงเทพอภิวัฒน
3: ์
2: ขบวนที่5นะครับขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาครีและขบวนที่6นะครับรถธรรมดาครับที่211กรุงเทพสะพานหินสถานีปลายทางจะสิ้นสุดที่สถานีบ้านตาครีนี่ก็ผู้โดยสารรถไฟครับก็แคปเพจนี้เอาไปดูเป็นเส้นทางเผื่อวางแผนนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับสำหรับผู้ชมที่ตามรับชมอยู่ทาง Facebook นะครับก็ยังมีการส่งข้อมูลกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ค
1: ุณไกด์บอกว่าลพบุรียังฝนตกนะครับฝนตกอยู่เลยไม่หยุดเลยตอนนี้นะที่ลพบุ
3: ร
1: ีก็ใกล้ๆกับกรุงเทพนะครับคุณภาคภูมิฝั่งทนนี่แนะนำมาว่าผมใช้แอปเช็คน้ำครับนะมีการใช้แอปเช็คน้ำนะครับของจิสด้าซึ่งสามารถเข้าไปดูแบบเรียลไทม์ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญครับ พี่ปริพัฒน
2: ์ครับ
1: ดูพื้นที่น้ำท่วมตรงไหนได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการดูกล้อง CCTV ได้
2: มีกล้องให้ดูสดๆเลย
1: เหมือนกับเข้าไปปุ๊บก็คลิกดูเลยว่าอยากจะดูพื้นที่ไหนดี
2: ผมก็โหลดมาเหมือนกันเนี่ยก็ดูเหมือนกันจริงๆด้วยนี่เห็นไหมมีกล้องทำงานด้วย
1: นะฮะก็อันนี้เป็นแอปพลิเคชันของจิตด้านะครับซึ่งเขามีการร่วมมือกันนะครับในการที่จะพัฒนาให้เราได้เห็นแบบเรียลไทม์นั่นเองนะครับเรื่องของสถานการณ์ของน้ำสภาพน้ำที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างที่นะครับ
2: โหลดไว้ได้จะได้วางแผนถูกนะครับอย่างเช็คน้ำเช็คฝุ่นนี่มีตลอดนะ อย่างช่วงนี้ฝนตกก็เช็คน้ำกับจิสด้าตอนนี้ผมเช็คตอนนี้มีจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายจุดเลยทีเดียวที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่คุณผู้ชมสามารถอัปเดตได้นะครับก็เป็นแอปของทางจิสด้าที่มีคนลองใช้แล้วเราการันตีคอนเฟิร์มนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณชาคริตนะครับได้โทรมาที่ NBT ของเราคุณชาคริตเนี่ยอยู่ที่เส้นปทุมนิคม MMC ก่อนที่จะถึงนวนครนะครับเส้นนั้นเนี่ยเท่าที่เราตรวจสอบก็คือนะครับมีน้ำท่วมในหลายจุดเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้มีการประสานผ่าน NBT ไปที่กรมทางหลวงแล้วก็ชี้เป้าไปแล้วนะครับว่าจุดไหนมีจุดเสี่ยงบ้างทางคุณชาคริตก็โทรไปประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่ายังต้องการที่จะขอข้อมูลต่างๆนะครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยดูแลท่านนะครับในยามที่สถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในขนาดนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
1: เอาล่ะก็ต้องบอกว่ารายการพิเศษของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะวันนี้เราเริ่มแต่เมื่อช่วงเช้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่พี่อ๊อฟนี่ตั้งแต่เช้าเลย
2: ก็สแตนบายทันทีนะครับแล้วก็รายงานกันหลายจุดเลยตั้งแต่ช่วง10 โมงนะครับจนถึงเที่ยงแล้วก็ข่าวภาคหลักไล่เรียงไปจนถึงช่วงบ่ายต่อเนื่อง
1: ใช่แล้วครับ
2: นะฮะตลอดทั้งวันจนถึงณเวลานี้คือกำลังจะ5 ทุ่มเดี๋ยวมีข่าวภาคดึกคุณผู้ชมก็จะมีอัปเดตสถานการณ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยพ
1: ื
2: ้นที่ไหนนะครับเขาจะมีการอัปเดตมาอย่างต่อเนื่องและพรุ่งนี้หลายคนก็ถามว่าเอาตั้งแต่คืนนี้เลยแล้วกันว่าฝนจะตกอีกไหมเมื่อคู่เราเห็นเมฆสบายใจหรือยัง
1: ครับ
2: นะแต่ว่ามันก็ยังไว้ใจไม่ได
1: ้มันยังเห็นเขียวๆอยู่นะครับเอาล่ะต่อ
2: ให้ประมาทนะ
1: ตอนนี้แม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดแล้วหร
2: ือ
1: ว่าบางพื้นที่เนี่ยฝนหยุดไปแล้วนะครับแต่ในวันพรุ่งนี้ครับรายการพิเศษของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำกันอยู่นะครับเพื่อให้เกิดความอุ่นใจกับทุกๆคนนะครับเผื่อใครที่จะได้มี
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26 ถึง 27 กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา 15:00 นที่ผ่านมาถึงเวลา 24:00 ของวันที่27กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชันMRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองแสนแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
10: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดและเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์บริการงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรและตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทั้งนี้ขอประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
4: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
12: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทพรมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
1: ด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกนิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมได้กำชับให้กับทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมกับระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมกับจะตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจะตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้กับประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกนิกรโดยกองทัพบกและหน่วยงานทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะ
0: ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ขณะนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต่างประเทศก็นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ย้ำนะคะว่าเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับ กับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่
0: นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะว่าสถานการณ์ครั้งนี้มีทั้งฝนปริมาณมากน้ำสะสมน้ำจากตอนบนและข้อจำกัดของระบบระบายน้ำจึงต้องบริหารเป็นระบบเดียวกันใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าค่ะ
2: โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนยานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนั้นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทางนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งแล้วผลักภาระไปให้อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังคงต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
1: ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งรับมือน้ำท่วมดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะพร้อมกับประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานการดำเนินงานของกทม.กับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันว่ากทม.ได้เร่งระบายน้ำเต็มกำลังหลังจากที่มีฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนกว่า300มิลลิเมตรปริมาณน้ำประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้เร่งสูบน้ำและระบายน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเฝ้าระวังคลองสายหลักที่มีน้ำเต็มและบางจุดเอ่อล้นถนนสายหลักได้รับผลกระทบประมาณ13เส้นทางและได้เปิดศูนย์พักพิงดูแลประชาชน โดยเปิดและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว233แห่งรองรับประชาชนได้ประมาณ 15,000 คนขณะนี้มีประชาชนเข้าศูนย์พักพิงแล้วประมาณ 4,200 คนโดยจะใช้โรงเรียนเป็นพื้นที่หลักสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมกับจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมจากการสำรวจเบื้องต้นพบครัวเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 52,000 ครัวเรือนค่ะส่วนเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเกือบ40รายไปยังโรงพยาบาลขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุข69แห่งและโรงพยาบาลสังกัดกทม13แห่งพร้อมที่จะดูแลประชาชนนอกจากนี้ได้เสริมกำลังเข้าช่วยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยประสานปภ.หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถบรรทุกยกสูงเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงและจุดที่การเดินทางเข้าออกทำได้ยากค่ะล่าสุดสำนักการศึกษากทม.ได้ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569

0: เป็นสถานการณ์ที่ระบบระบายน้ำของทางกรุงเทพมหานครรับมือได้ยากเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของความจุคลองและระบบสูบน้ำค่ะ
1: จากการพยากรณ์ของกรมอุตุเนี่ยยอมความกดอากาศต่ำซึ่งเป็นตัวที่ดึงน้ำเข้ามาในกรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มขยับไปทางซ้ายและขยับเหนือขึ้นนะเพราะฉะนั้นที่กรมอุตุเมื่อเช้าเรามีการประชุมหลายหน่วยงานนะมีกรมอุตุนิยมวิทยาสนทช.กรมชลประทานตำรวจเพื่อประเมินสถานการณ์ตอน10โมงเช้าเพราะว่าตัวยอมเนี่ยเริ่มขยับขึ้นข้างบนและเอียงมาทางซ้ายก็ทำให้ความกดดันฝนต่อกรุงเทพมหานครน่าจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นกรมอุตุได้ให้พยากรณ์ไว้ในรูปต่อไปนะจะเห็นว่าฝนวันนี้นะบ่าย2ถึงบ่าย3สีฟ้าก็คือจะเบาแล้วก็บ่าย3ถึงบ่าย4ก็เบาลงสีขาวนี่คือฝนไม่ตกนะแล้วก็4โมงถึง5โมงเย็นก็จะฝนก็จะบางลงละมันก็หวังว่าถ้าเกิดตัวฝนเนี่ยมันบางลงก็จะทำให้เราสูบน้ำได้ชนะได้ดีขึ้นน่ะแล้วก็จะเห็นน้ำที่ลดลง
0: ในขณะที่หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปลมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมและคลองพระขนงรวมถึงมีถนน13จุดถูกน้ำท่วมจนรถเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้อย่างบริเวณถนนเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงและแถวลาดกระบังค่ะ
2: ด้านกองทัพบกนะคะยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน24ชั่วโมงค่ะกองทัพบกโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ยืนยันความพร้อมนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังเป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงในการดำเนินงานเชิงรุกโดยกองทัพบกได้กำหนดการจัดชุดกำลังพลอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีกำลังพลหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและกระจายความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับพื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เข้าถึงยากกองทัพบกวางระบบประสานงานเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกเพื่อให้การเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการมอบหมายให้กรมแพทย์ทหารบกลงพื้นที่ดูแลสุขภาพเฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับน้ำตลอดจนตรวจรักษาและให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้นะคะทุกหน่วยในพื้นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับเหล่าทัพอื่นและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยมีการสำรวจสรุปยอดความเสียหายทั้งจำนวนหลังคาเรือนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อส่งข้อมูลรายงานตรงสู่กองทัพบกและวางแผนสนับสนุนได้อย่างตรงจุดพร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์แบบวันต่อวันอย่างต่อเนื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็พร้อมสนับสนุนทางด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และการประสานงานทุกมิตินะคะเพื่อยืนเคียงข้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติโดยสามารถติดต่อแจ้งเหตุได้นะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์065-231-1260ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคกลางหมายเลข02-280-3977ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่2รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหมายเลขโทรศัพท์044-245-946ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือหมายเลขโทรศัพท์055-242-859และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในภาคใต้หมายเลขโทรศัพท์075-383-405ค่ะ
0: ขณะที่กำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนกระทรวงกลาโหมได้เข้าช่วยผู้สูงอายุที่บ้าน

0: ถูกน้ำท่วมแล้วก็ติดอยู่บริเวณชั้นที่2ของบ้านย่านงามวงศ์วานส่งถึงครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยในระหว่างที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทรวงกลาโหมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนกรณีที่มีผู้สูงอายุติดอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านภายในซอยงามวงศ์วาน47และไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ด้วยตนเองกองพันระวังป้องกันสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมจึงได้จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับรถบรรทุกจำนวน1คันเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำผู้สูงอายุออกจากบ้านและส่งมอบให้แก่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับให้กับทุกทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะและเครื่องมือที่จะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อให้สามารถเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมกับย้ำนะคะว่าทุกคำร้องขอทุกความช่วยเหลือจะต้องเข้าถึงประชาชนให้ได้เร็วที่สุดเพราะในสถานการณ์วิกฤตความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านของกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะก็เตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมค่ะกองทัพไทยนะคะโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้การเตรียมความพร้อมดังกล่าวได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้ก็ขอให้ผู้ที่เข้าพักนำของใช้ส่วนตัวและสิ่งของจำเป็นติดตัวมาด้วยนะคะโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์0858230952ค่ะนอกจากนี้นะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้จัดรถบรรทุกช่วยเหลือกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่26กันยายน2569เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติโดยมีเส้นทางเดินรถดังนี้นะคะฝั่งท่าดินแดงค่ะที่หอประชุมการตรัสถึงโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยตลาดท่าดินแดงนะคะถึงร้านค้าสวัสดิการทออร้านค้าสวัสดิการทออถึงตลาดสะพานใหม่และตลาดสะพานใหม่ถึงหอประชุมการตรัสค่ะขณะที่ฝั่งทุ่งสีกันนะคะก็จะเริ่มที่สน.ดอนเมืองถึงแฟลตนายทหารสัญญาบัตรแฟลตนายทหารสัญญาบัตรถึงโรงพยาบาลทศมินทราธิราชโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงตลาดดอนเมืองและที่ตลาดดอนเมืองถึงสน.ดอนเมืองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการเปิดพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมสามารถนำยานพาหนะเข้ามาจอดในบริเวณพื้นที่หน่วยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่นะคะคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนค่ะ
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดวอร์รูมคมนาคมรับมือกับอุทกภัยฉุกเฉินค่ะบูรณาการทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศช่วยประชาชน24ชั่วโมงเปิดทางฟรีที่จอดรถฟรีรวมถึงรถรับส่งผู้ประสบภัยสั่งทำแผนที่เส้นทางเปิดปิดเตรียมรถสูงเครื่องจักรพร้อมเข้าพื้นที่ทันทีค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินหรือวอร์รูมเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการประสานข้อมูลและบูรณาการทรัพยากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบตลอด24ชั่วโมงโดยขสมกได้จัดรถประมาณ20คันสำหรับการรับส่งประชาชนจากชุมชนหรือพื้นที่น้ำท่วมออกมายังจุดที่สามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาชนสามารถแจ้งจุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านช่องทางของขสมกค่ะด้านกรมทางหลวงชนบทเตรียมรถจากปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและส่วนกลางเบื้องต้นรวม10คันพร้อมเข้าสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้เนื่องจากว่าระดับน้ำสูงค่ะส่วนโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน22จังหวัด85เส้นทางรวม172แห่งได้ระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำรถบรรทุกรถยกรถลากและเครื่องจักรเข้าสู่พื้นที่พร้อมกับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่พื้นที่รังสิตดอนเมืองวิภาวดีรังสิตและศรีนครินทร์โดยจุดที่มีระดับน้ำสูงหรือไม่ปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนและพิจารณาในการปิดช่องจราจรหรือปิดเส้นทางตามความจำเป็นค่ะด้านการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่เก็บค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 15:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569และจะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้เปิดอาคารและลานจอดรถตามแนวรถไฟฟ้าให้กับประชาชนนำรถเข้าจอดได้ฟรีเพื่อจะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายต่างๆรวมกันเปิดพื้นที่รองรับประชาชนโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือประชาชนต้องเดินทางได้อย่างปลอดภัยและความช่วยเหลือต้องเข้าไปถึงประชาชนโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุด้านคมนาคมผ่านสายด่วน1256เพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปโดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนมาก่อนและต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกตัดขาดจากระบบคมนาคมค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอื่นๆให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ

้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: ลับมารับชม NBT News ภาคดึกกันต่อนะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยที่อำเภอเมืองนครนายกค่ะสถานการณ์อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็มวลน้ำนั้นเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองนครนายกขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตและมวลน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วแบบวินาทีต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สูงกว่า177มิลลิเมตรส่งผลให้มีมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไหลหลากลงสู่ลำน้ำสาขาอย่างคลองมะเดื่อคลองวังตะไคร้และแม่น้ำนครนายกอย่างฉับพลันประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำสูงถึง 97% จึงจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำล้นทั้ง4บานเพื่อความปลอดภัยทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและรีสอร์ทในตำบลสาริกาและใกล้เคียงถูกน้ำท่วมสูงฉับพลันจนประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งตัวไม่ทันและต้องเร่งอพยพเป็นการด่วนค่ะด้านปภ.แจ้งเตือนอพยพออกจากพื้นที่ริมแม่น้ำนครนายกเนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำนครนายกที่ล้นตลิ่งและมีปริมาณระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจะขยายวงกว้างขึ้นในช่วงคืนนี้เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายในเวลากลางคืนจังหวัดนครนายกจึงขอให้ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกพื้นที่ตำบลสาริกาตำบลหินตั้งและตำบลศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกอพยพไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวและหลีกเลี่ยงการใช้สะพานข้ามลำน้ำในกรณีน้ำล้นสะพานค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองค่ะพร้อมกับสั่งการให้เร่งเพิ่มแนวคันกั้นน้ำก่อนที่ระดับน้ำนั้นจะสูงขึ้นค่ะนายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองรวมกับนายณทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทองจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงในอำเภอปากโมกมี2จุดด้วยกันค่ะโดยเฉพาะบริเวณสะพานปากโมกซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแนวคันดินกั้นน้ำทรุดตัวในช่วงปีก่อนโดยให้เร่งเสริมแนวคันดินกั้นน้ำเนื่องจากว่าในช่วง 4-5 วันหลังจากนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำอาจจะเพิ่มระดับขึ้นสูงสุดจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานราชการและจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทราบโดยเร็วที่สุดสำหรับพื้นที่ดังกล่าวหน่วยงานและในพื้นที่ได้มีการเตรียมความพร้อมสร้างแนวคันกั้นน้ำชั้นที่2โดยที่ไม่รอให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมก่อนอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานจะพยายามรักษาแนวคันกั้นดินชั้นแรกอย่างสุดความสามารถตามที่คาดการเอาไว้ว่าน้ำอาจจะเพิ่มระดับสูงสุดเกือบถึง2เมตรค่ะ
0: จากจังหวัดอ่างทองไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการเร่งด่วนในการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากการลงพื้นที่นะคะพบว่าบริเวณชุมชนในพื้นที่หมู่ที่8และหมู่ที่9ตำบลคลองมะเดื่อมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักจำนวน13ครัวเรือนมีผู้อยู่อาศัยรวมกว่า30คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ป่วยติดเตียง2คนผู้สูงอายุ2คนรวมถึงเด็กเล็กซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงบริเวณพื้นบ้านและบางหลังน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านส่งผลให้ไม่สามารถพักอาศัยตามปกติได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกพร้อมสั่งการให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วรวมทั้งติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเพิ่มเติม ทางนี้นะคะเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นโดยนำผู้พักอาศัยจากบริเวณบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดหาเต็นท์สำหรับบังแดดและฝนรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยขณะที่ผู้ป่วยติดเตียงได้เคลื่อนย้ายไปพักยังศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านคลองสะพานดำเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่จากอส.อำเภอกระทุ่มแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อได้ช่วยกันนำผู้ป่วยขึ้นเรือออกจากพื้นที่น้ำท่วมมายังบริเวณปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและคณะได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยพร้อมกำชับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ปักธงสีเหลืองบริเวณสะพานวัดจันทนารามเพื่อจะยกระดับการแจ้งเตือนภัยค่ะและขอให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีติดธงเหลืองไว้บริเวณกลางสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีหรือบริเวณสะพานวัดจันทนารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีหลังจากที่มวลน้ำจำนวนมากจากอำเภอเขาคิจกูฏและอำเภอมะขามไหลมารวมกันที่แม่น้ำจันทบุรีและไหลต่อมายังคลองพักดีรำไพโดยมวลน้ำจำนวนดังกล่าวก่อนจะออกลงสู่ทะเลจะไหลผ่านที่เขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและตำบลเกาะขวางซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไกลจุดวิกฤตที่อาจจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ริมน้ำทางปภ.จันทบุรีจึงได้ดำเนินการปักธงสีเหลืองซึ่งหมายถึงภาวะระวังเสี่ยงอันตรายเตรียมพร้อมรับมือส่วนธงสีแดงคือภาวะวิกฤตภาวะอันตรายสูงสุดต้องอพยพประชาชนทันทีจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำติดตามสถานการณ์น้ำและฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนในพื้นที่ที่บ้านทุ่งตะโหนตำบลท่าหลวงอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังจากที่ถูกกระแสน้ำป่าไหลท่วมทหารเรือนาวิกโยธินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและบอกเส้นทางในการเดินรถให้กับรถยนต์ที่ต้องฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมกางเต็นท์เพื่อเป็นการจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวโดยชาวบ้านในพื้นที่ยอมรับนะคะบอกว่าบ้านปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าถนนน้ำก็มีความลึกถึงระดับอกแล้วก็มีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจะต้องเตรียมหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัยเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่11ค่ายเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้นำกำลังพลของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนมาช่วยกันนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยลึกที่ไม่สามารถออกมานอกบ้านได้เนื่องจากว่ามีระดับน้ำที่ลึกส่วนบริเวณถนนสายวังแช่มที่อำเภอเขาคิจกูฏช่วงบ้านปึกถนนถูกตัดขาดรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านและกู้ภัยต้องคอยตั้งจุดเพื่อจะบอกเส้นทางหลบหลีกจุดน้ำท่วมตัดขาดและให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางบริเวณบ่อบ้านประบึกแล้วก็ที่วัดพลวงค่ะขณะที่บ้านคลองเซาหมู่4ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้นำเรือท้องแบนจำนวน4ลำลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านเรือนจากสถานการณ์ที่น้ำท่วมฉับพลันภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพชาวบ้านและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงในบริเวณเส้นทางสะพานคลองลาวตัดออกบ้านหนองสีงาพร้อมกับนำอาหารปรุงสุกและเครื่องดื่มเข้าไปแจกจ่ายในเบื้องต้นเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ประชาชนไม่ประสงค์ย้ายออกจากบ้านค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่บ้านคลองเสาครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันประกอบกับมีมวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากที่บ้านพวาที่บ้านบ่อไฟไหม้และอ่างเก็บน้ำที่คลองปะแกตอำเภอแก่งหางแมวจึงส่งผลทำให้น้ำเอ่อล้นคลองแล้วก็ไหลบ่าเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะ ทำให้น้ำก็เริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมาบางบ้านก็เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูงแต่ว่าไม่ทันจึงได้มีการอพยพตามหลังออกมาวันนี้จึงได้มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือแล้วก็พาผู้ที่อยู่ในบ้านออกมาอย่างพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะ

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะไปเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางองซานซูจีแต่ว่าไม่ได้รับปากเรื่องของการปล่อยตัวค่ะในมิงออนไลน์ประธานาธิบดีของเมียนมาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทมส์ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อตะวันตกครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้มีการผ่อนปรนอย่างมากต่อนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมเรื่องนี้ในมิงออนไลน์ก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุนะคะว่าอาจจะมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทั้งนี้นางซูจีอยู่ระหว่างในการชดใช้โทษจำคุกหลังจากถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอก็ปฏิเสธว่าเป็นข้อหาดังกล่าวที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรื่องนี้ในมีออนไลน์ก็ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้ชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำว่าข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมค่ะ
1: ส่วนผู้นำสหรัฐนะคะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านซึ่งก็ยื่นเงื่อนไขแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซดและยุติการสู้รบใน7วันค่ะติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: สื่อในสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมรับข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติการสู้รบในตะวันออกกลางภายใน7วันแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านปลดอายัดทรัพย์สินและผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรายงานยังระบุด้วยว่าทรัมป์อาจสั่งให้กองทัพสหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนปิดฉากการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามการประชุมยังไม่สามารถคลี่คลายความเห็นต่างสำคัญได้ทั้งเรื่องการค้า AI ไต้หวันและอิหร่านแต่2ฝ่ายตกลงขยายระยะเวลาสงบศึกทางการค้าออกไปอีก2เดือนเพื่อเปิดทางเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นนอกจากนี้ทรัมป์และสีจะพบหารืออีก2ครั้งก่อนสิ้นปีประชาชนกว่า40ล้านคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมพร้อมรับมือกับพายุกำลังแรงผิดปกติที่คาดว่าจะพัดเข้าถล่มภูมิภาคดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นส่วนเทศกาลกลางแจ้งต่างๆถูกยกเลิกพร้อมมีคำแนะนำให้ผู้โดยสารเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่าสุดเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
1: ช่วงนี้นะคะได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะคะคืนนี้พบกับคุณกุ้งโสภิตค่ะ
3: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ข่าวดีสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองที่8ในการแข่งขันเอเชียนเกมมาแล้วค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในเวลาข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มกันที่ข่าวดีสำหรับแฟนๆกีฬาชาวไทยนะคะล่าสุดทีมชาติไทยได้เหรียญทองที่8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมแล้วค่ะจากผลงานของกรีฑานะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันค่ะคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายค่ะการแข่งขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะ
4: รอบชิงชนะเลิศนะคะจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีระเบิดพลังในช่วงท้ายค่ะฮึดไล่แซงคู่แข่งก่อนที่จะทยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีซึ่งจะเป็นผลงานดีสุดของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคะผงาดคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ได้สำเร็จค่ะซึ่งจากชัยชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยหลังจากก่อนหน้านี้บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกรีฑาวิ่ง100เมตรไปครองนะคะเหรียญเงิน400เมตรเป็นสุเลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะสถิติ 44.99 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 45.22 วินาที ยังอยู่ที่กรีฑาเอเชียนเกมค่ะผลงานของบิวภูริพลบุญสอนล่าสุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายค่ะการแข่งขันกรีฑามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะคะวิ่ง200เมตรรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงแข่งขันในฮีทที่3และต้องบอกว่ายังไม่มีแววว่าจะแผ่วเลยค่ะวิ่งนำโด่งเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกด้วยเวลา 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมี่โอกุโนเดนักวิ่งจากกาตาร์ซึ่งเคยทำเอาไว้เมื่อปี2014ที่การแข่งขันอินชอนเกาหลีใต้ลงอย่างราบคาบนะคะบิวภูริพลผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดค่ะพร้อมกับมีลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญที่2ต่อจากระยะ100เมตรชายนะคะซึ่งเจ้าตัวก็กดทำสถิติไป 9.90 วินาทีด้วยค่ะขณะที่โอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ3ของฮีทที่2นะคะสถิติ 20.97 วินาทีแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะวันพรุ่งนี้แฟนๆสามารถที่จะติดตามรอเชียร์บิวภูริพลบุญสอนกันได้ค่ะรอบชิงชนะเลิศแข่งขันเวลา 17:35 ตามเวลาบ้านเราขณะที่ผลงานของยกน้ำหนักวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายได้สำเร็จค่ะพาไปดูกีฬายกน้ำหนักนะคะจอมพลังไทยเรามีลุ้นเหรียญรางวัล2รุ่นด้วยกันค่ะไฮไลท์อยู่ที่รุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะคะเวฟวีรพลวิชุมาจอมพลังดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกปารีสเกมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2024ค่ะถ้าสแนชวีรพลทำได้ยกผ่าน3ครั้งรวดเลยค่ะสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลารามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือยกสถิติได้มากที่สุดนะคะ162กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติโลกที่พิกัด159กิโลกรัมด้วยจากนั้นถ้าครีเดนเจอร์ค่ะวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมแต่ว่ายกไม่ผ่านนะคะมาครั้งที่2แก้ตัวได้สำเร็จค่ะส่วนครั้งที่3วีรพลเรียกน้ำหนัก205กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านไปได้แบบสะใจกองเชียร์เลยค่ะแต่ว่ายังไม่เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองนะคะเนื่องจากว่าหนุ่มอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและจากนั้นหนุ่มอินโดนีเซียไม่ขอยกในครั้งสุดท้ายค่ะทำให้สถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่พิกัด349กิโลกรัมนะคะก็แบ่งเป็นถ้าสแนชทำได้160กิโลกรัมควีนเจอร์206กิโลกรัมนั่นเองก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติมาตรฐานโลก195กิโลกรัมลงอย่างราบคาบค่ะส่วนจอมพลังของไทยเราวีรพลได้เหรียญเงินนะคะน้ำหนักรวม365กิโลกรัมแพ้แชมป์ไปเพียงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นค่ะซาร์สคาสเนชทำได้160กิโลกรัมคือเดนเจอร์205กิโลกรัมส่วนรีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะคะ357กิโลกรัมทาสเนช162กิโลกรัมคือเดนเจอร์195กิโลกรัมค่ะขณะที่ผลงานของกีฬาอีสปอร์ตได้เหรียญมาแล้วนะคะในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะธนรักษ์วงศ์กิติคุณคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมชาติไทยค่ะการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมพาไปดูเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนนะคะทีมชาติไทยส่งเอาธนรักษ์วงศ์กิติคุณลงแข่งขันค่ะซึ่งฝ่าด่านมาจนถึงรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮารายูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นปรากฏว่าธนรักษ์สู้เต็มที่แล้วค่ะก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงเพิ่มให้กับทีมชาติไทยนะคะส่วนคุริฮารายูกิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้แล้วก็ทำผลงานได้ดีค่ะนักกีฬาจากญี่ปุ่นสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนะคะกลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมด้วยวัยเพียงแค่11ปีกับอีก3เดือนค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นผลงานดีของไทยเราแล้วนะคะที่แพ้ให้กับแชมป์รายการนี้เราได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมปุยโยปุยโยค่ะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ68ปีค่ะพร้อมกับตอนนี้เราการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศน้องหญิงสุธาสินีเสวตบุตรกับน้องทิพย์อรวรรณภารนังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะด้วยการระเบิดฟอร์มพลิกชนะคู่มือ5ของโลกชินยูบินกับจูชอยฮุยจากเกาหลีใต้ไปได้อย่างสูสี3-2เกมสกอร์11-8 9-11 7-2 ่อ11 11ต่อ4แล้วก็12ต่อ10คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่เอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเมื่อ68ปีก่อนนะคะแล้วก็ตุนเหรียญทองแดงไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีเหรียญทองแดงอย่างน้อยสำหรับทีมชาติไทยค่ะนับว่าจะเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วแต่ว่าเป็นการแข่งขันในประเภททีมหญิงค่ะในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จีนเมื่อปี2023คราวนี้นี่ถือว่าประเภทคู่ครั้งแรกของไทยเราสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญจริงๆค่ะส่วนการแข่งขันมวยสากลค่ะ2นักชกไทยเรากลางปีกับจักรพงษ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเอเชียนเกมมวยสากลเอเชียนเกมรอบ16คนสุดท้ายนะคะวันนี้มีนักชกไทยเราขึ้นสังเวียน3คนด้วยกันค่ะพาไปดูรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศเจองานหนักค่ะพบกับสมันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกโอลิมอฟนี่เดินหน้าเข้าใส่เลยนะคะแต่ว่ากลางปีนักชกไทยเราไม่ผีพรามค่ะดักรอชิงจังหวะออกหมัดนะคะหมดยกแรกเราตามหลังอยู่1ต่อ4ค่ะจากนั้นยก2กับยก3นักชกอุซเบก็ยังคงเดินหน้าบุกนะคะแต่ว่ากลางปีไม่แลกด้วยค่ะใช้จังหวะดักต่อยวงนอกแล้วก็ต่อยได้อย่างจะแจ้งเลยทีเดียวครบ3ยกกลางปีโบขุนทศเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปสุดมันค่ะ3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากมองโกเลียวันที่28กันยายนนี้ต่อกันที่รุ่น60กิโลกรัมหญิงค่ะน้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถพบกับหยางเฉออี้จากจีนนะคะตลอดการชก3ยกค่ะนักชกจากจีนเดินหน้าชวนทะเลาะเลยนะคะออกอาวุธหมัดได้อย่างจะแจ้งกว่าค่ะแล้วก็โดนตัดคะแนนในช่วงท้ายยก2ด้วยนะคะแต่ว่าพอครบ3ยกกรรมการให้หยางเฉออี้จากจีนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงส่งผลให้น้องเฟี้ยวปุณรวีรุ่นรถตกรอบ16คนก็ถือว่าเป็นการตกรอบคนที่3ของนักชกไทยเราค่ะแต่ว่าข่าวดีนักชกไทยเราในรุ่นใหญ่90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรค่ะเอาชนะราบินเนปาลจากเนปาลไปได้นะคะ3ยกในจักรพงษ์เดินหน้าออกมาได้จะแจ้งกว่าค่ะชนะไปขาด105ต่อ0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงจะไปเจอกับนักชกจากจีนในวันที่28กันยายนค่ะครบถ้วนสำหรับประเด็นข่าวกีฬาคืนนี้ที่นำมาฝากค่ะทั้ง2ท่านค่ะ
0: ขอบคุณคุณกุ้งด้วยนะคะพักคุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะได้ภาพการแสดงสดของวง U2 วงร็อกชื่อก้องโลกจากไอร์แลนด์ค่ะที่ก็สร้างเซอร์ไพรส์แก่แฟนๆในโอกาสครบรอบ50ปีของการก่อตั้งวงด้วยการเปิดแสดงดนตรีจากระเบียงของคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงดับลินซึ่งก็สร้างความสุขให้แก่แฟนเพลงได้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ทั้งหมดคือ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นรวมเรียกกันว่าสัตว์โลกดังนั้นคนเฮาต่างหลายต่างพวงนี้ก็รวมกลุ่มอยู่ในสัตว์โลกนั่นตัวเองแต่ตอนหลังมานี้บังเอิญว่าคนเฮานี้คิดในการที่จะจัดตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเอามาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเฮาพร้อมกันนั้นก็ยังมีการจัดตั้งศาสนาขึ้นมาเพื่อให้บรรดาศาสนิกชนในศาสนาต่างๆนั้นประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลธรรมและจริยธรรมเมื่อมนุษย์มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมมีหลักจริยธรรมคุณธรรมประพฤติปฏิบัติอยู่กับตัวกับตนอย่างนี้โดยเฉพาะการมีเบญจศีลเบญจธรรม5ประการฐานะแห่งความเป็นคนจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างดังนั้นการที่คำว่ามนุษย์มีใจสะอาดมีใจสว่างนี้เนี่ยเปิ้นเอามาจากซับสองซับก็คือคำว่ามนะซึ่งแปลว่าใจ บวกกับคำว่าอุตสาซึ่งแปลว่าแสงสว่างเอามารวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นศัพท์คำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสว่างมีใจสูงส่งก็เลยเรียกตัวเองว่ามนุษย์คือสัตว์ผู้ประเสริฐสิ่งที่ทำเมื่อเราประเสริฐกว่าบรรดาสัตว์โลกต่างหลายโดยทั่วไปเพราะเรามีคุณธรรมเรามีศีลธรรมเรามีธรรมเนียมที่จะประพฤติปฏิบัติแตกต่างไปจากสัตว์ต่างหลายและเราก็เรียกสัตว์ต่างหลายต่างปวงว่าเดรัจฉานคำว่าเดรัจฉานนั้นมาจากคำว่าติรัจฉานะติรัจฉานนี่ก็ถ้าหากว่าแปลตามรูปศัพท์แปลว่าผู้ไปตามขวางคืออย่างมนุษย์คนเฮานี่ตั้งตัวขึ้นตรงกับแผ่นดินแต่บรรดาสัตว์ต่างหลายต่างปวงนี่จะขวางตัวไปกับแผ่นดินไปแบบแนวราบเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาด่าเฮาว่าเดรัจฉานก็บ่ต้องไปคิดเครื่องอะไรอย่างต่างๆนานาละเพราะแท้ที่จริงมันก็แปลว่าคนไปตามขวางบรรดาเดรัจฉานนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาดีเท่าที่ควรเตอมนุษย์คนเฮานั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยรูปแบบคุณธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์ทั่วไปจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นมนุษย์เพราะคนเฮามีเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลทั้ง5นั่นก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์บรรดาสัตว์สิ่งต่างหลายต่างปวงที่มีชีวิตอยู่นั้นเปิ้นบ่ฮือค่ำคาราวีบ่ฮือเบียดเบียนบ่ฮือเข็นฆ่ากันในขณะเวลาเดียวกันก็มีเบญจธรรมข้อที่1คือเมตตากรุณามีความรักมีความปรารถนาดีต่อบรรดาเพื่อนมนุษย์และต่อบรรดาสัตว์โลกด้วยกันใจของเฮานั้นประกอบไปด้วยเมตตาบ่มีการคิดที่จะเบียดเบียนราวีเพราะมีพระพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาบทหนึ่งกล่าวว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกเราต้องมีความเมตตามีความกรุณารักและปรารถนาดีต่อกันนี่คือเบญจศีลเบญจธรรมคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนั้นก็คืออทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการลักเล็กขโมยน้อยการไปถือเอาของที่เจ้าของเปิ้นบ่ได้ฮือไปลักเล็กขโมยน้อยไปถือเอาของที่มีเจ้าของและเปิ้นบ่ได้อนุญาตป้องปันนั้นบ่ดีถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดทีนี้มีเบญจธรรมข้อที่สองก็คือเราต้องมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีวะคือการประกอบสัมมาอาชีพการประกอบอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตบ่ไปโลภบ่ไปโกงบ่ไปลักของไผอันนี้ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ค่อนข้างจะสูงดังนั้นก็อธินาไม่ลักทรัพย์ต้องมีสัมมาอาชีวะคือประกอบอาชีพที่สุจริตทำมาหากินตลอดจนกระทั่งอาจจะกล้าจะขายอาจจะเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นข้าราชการก็แล้วแต่ตัวเฮาในข้อที่3นั้นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้สอนให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเว้นจากการประพฤติผิดในกามไปเป็นจู้เป็นเจิงกับสามีภรรยาเปิ้นผู้อื่นไปเอาบุรุษไปเอาสตรีที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่นมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาอย่างนี้เรียกกันว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารประพฤติผิดในกามจะต้องมีคุณธรรมควบคู่กันอย่างที่3ก็คือกามสังวรสำรวมในกามคำว่าสำรวมในกามนี้สำรวมทุกอย่างสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกตลอดจนกระทั่งสำรวมลิ้นสำรวมกาย ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกกันว่าสำรวมไว้หมดกามสังวรสำรวมกายสำรวมวาจาเมื่อตาหันรูปเขาก็บอกควรจะไปหลงไหลในรูปที่มันงามตลอดจนกระทั่งถึงเมื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าไปหลงไหลในเสียงที่เพราะจมูกได้กลิ่นก็อย่าไปติดใจในกลิ่นนั้นลิ้นได้รับรสอันซาบซ่านก็อย่าไปติดใจในความซาบซ่านของรสนั้นร่างกายเมื่อสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็อย่าไปติดใจกับมันเวลาหันสตรีหันบุรุษที่มีรูปร่างอันงดงามก็ขอให้มองแบบสำรวมอย่าไปมองโดยเอากิเลสเอาตัณหามาเป็นเครื่องพอกพูนใจถ้ามองไปในเชิงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องพอกพูนใจแล้วมนุษย์ก็จะจมปลักอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ละทีนี้ต่อมาศีลข้อที่4อันนี้เป็นเรียกกันว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการงดเว้นจากการพูดเท็จการจุไหลหลอกลวงอำพรางให้เปิ่นตกเบี้ยเสียของอันนี้บดีเป็นว่าเป็นการพูดแบบมุสาพูดเท็จกรรมบ่มีแปลงใส่กรรมบ่ใหญ่แปลงเอาบางทีก็เป็นการพูดส่อเสียดบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกบางทีก็เป็นกรรมอู้ที่เลวไหลไร้สาระอันนี้เป็นเรื่องที่บดีบอกควรจะนำมาอู้มาจ๋าขณะเวลาเดียวกันก็ให้มีสัจจะคืออู้แต่ความจริงอยู่อย่างใดก็ขอให้ยึดหลักเอาความจริงไว้มาหักรานผ่านผลประโยชน์ของผู้อื่นคือมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ในความจริงของตัวเขาจริงจังต่อตัวเองจริงจังต่อหน้าที่จริงใจเลยอย่าไปมีความทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเรื่องอันที่มันจะโกหกหลอกลวงกันบางดีบางครั้งไปจุหลอกลวงอำพรางเปิ่นคือเปิ่นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันอย่างนี้เป็นเรื่องที่บ่ดีนักทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิศีลข้อนี้คือเว้นจากการดื่มสุราดื่มเมรัยเครื่องดองของเมาอันเกิดจากการที่เฮาดื่มแล้วก็ให้เกิดความประมาทก็ให้เกิดการขาดสติเพราะการประมาทการขาดสตินี่เป็นเรื่องบดีต้องมีเบญจธรรมคู่กันในข้อที่5คือมีสติสัมปชัญญะสติคือมีความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่นี้ปั่นก่อบอกว่าอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฟทางต่ำสร้างความดีมีศีรษะยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันนารายการที่เฮาประคับประคองตัวเองบ่ฮื้อประมาทบ่ฮื้อขาดสติเฮาก็จะมีชีวิตที่งดงามอยู่ในโลกนี้อย่างสุขกายสบายใจอันนี้ล่ะเปิ้นเรียกกันว่าเบญจศีลเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมนี้ทำให้คนกลับกลายเป็นมนุษย์ทีนี้มนุษย์นั้นเปิ้นบอกว่านอกเหนือจากจะเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วยังเป็นสัตว์สังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เท่านี้เป็นเรียกกันว่าอยู่ในสังคมสังคมนี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าสังที่แปลว่ารวมบวกกับคำว่าคมะคือคมนี่เองอะสังคือสอเสือแล้วก็มีจุดมนๆตั้งบนนี่นะแล้วก็บวกกับคอควายมอม้าคมสังบวกคมก็เมื่อรวมกันแล้วสำเร็จรูปมาเป็นทรัพย์คำว่าสังคมอันนี้ตามหลักภาษาบาลีซึ่งแปลว่ามารวมสังคมมนุษย์คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมาจากสถาบันครอบครัวต่างๆแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานทางความคิดที่บ่เหมือนกันตามทรัพย์ที่ว่านานาจิตตังดังนั้นมนุษย์คนเฮานี้ก่อกึดกันไปคนละแบบคนละอย่างแล้วแต่ปัจจัยที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจะกำหนดถึงมนุษย์กึดดีหรือว่ากึดบ่ดี พื่อให้เกิดความสงบสุขความเรียบร้อยดีงามขึ้นในสังคมโยคาวจระปันฑิตะนักปราชญ์เจ้าต่างหลายได้คิดถึงแนวทางในอันจะประพฤติปฏิบัติตนตัวของเขาให้มีความสุขกายสบายใจอยู่โดยตลอดโดยยกเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นละเอามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติแต่ว่ายิบเอาที่หั่นมาน้อยหนึ่งยิบเอาที่นี่มาน้อยหนึ่งแล้วก็ผูกเป็นหัวข้อเป็นคำประพันธ์คล้องจองกันเพื่อให้พุทธศาสนิกชนคนเฮาทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งการดำเนินชีวิตมีอยู่8ประการ8ประการนั้นได้แก่ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่1ยึดธรรมะเป็นหลักข้อที่2หลักแน่นในความเมตตาข้อที่3ไม่อิจฉาคนอื่นข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5ไม่นิยมการทุจริตข้อที่6ไม่คิดนอกใจคู่ครองข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดข้อที่8ไม่คิดเล่นการพนันลักษณ์แห่งการดำเนินชีวิต8ประการนั้นหากบรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะสาธุชนคนฟังรายการของอาตมาภาพนี้หากจะพึงประพฤติและปฏิบัติได้หรือสอนให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานประพฤติปฏิบัติตามนี้ได้ก็จะทำให้วิถีชีวิตของเฮาดำเนินไปด้วยดีเพราะว่าอันนี้เป็นแนวคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาทุกประการโดยอาตมาภาพขออธิบายให้ฟังว่าข้อที่1ที่เรียกว่ายึดธรรมะเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลักนี้ถ้าเอาตามหลักธรรมในตามพระพุทธศาสนาก็คือธรรมานุธรรมะปฏิปฏิคือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ควรประพฤติธรรมะแปลว่าหลักแห่งการประพฤติเพื่อให้เกิดคุณงามความดีในชีวิตสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสียสละสิริราชสมบัติสละตำแหน่งแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชสละบรรดาพระชายาและพระราชโอรสสละสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านทรงครอบครองอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงความสุขอันเกิดจากปัญจกามคุณที่เสวยสุขอยู่ในปราสาททั้ง3ฤดูเมื่อสละสิ่งนี้แล้วก็เสด็จออกมหาพิเนสกรมก็คือการออกบวชเพื่อบำเพ็ญพุทธการกะธรรมธรรมะที่จะทำเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เมื่อพระองค์ท่านออกบวชมาแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้พบกับวิมุตติความหลุดพ้นจากโอกเข้าวัฏสงสารเข้าสู่พระนิพพานเวียงแก้วอันเป็นที่เลิศแล้วสุขเกษมพระองค์ท่านทรงพบธรรมะเหล่านี้แล้วจึงได้นำมาอบรมชี้แจงแสดงสั่งสอนแก่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมโอวาทที่ทรงประกาศชี้แจงแสดงไว้นั้นอันจักเป็นการนำเอาชีวิตของเฮาไปสู่ความงดงามได้ตามดังที่ใจของเฮาใฝ่มากใฝ่ประสงค์มีคำกรรับรองไว้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี้เปิ้นบอกว่าอันธรรมะของพุทธะนั้นดียิ่งคือดีจริงยิ่งเลิศประเสริฐผลถ้าน้อมนำเอามาไว้ภายในตนเรียกว่าคนค้นพบจบวิชาพระพุทธองค์ทรงรู้อริยสัจโดยแจ้งชัดในพระทัยไม่กังขาทั้งรู้จริงทั้งรู้ดีมีปัญญาเป็นมรรคาหลุดพ้นกลโลกีหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนฟังต่างหลายมีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งโลกิยธรรมอันสับสนวุ่นวายก็จุ่มปากันตั้งอกตั้งใจยึดเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอาไว้ให้เป็นสรณะที่เบิ่งในชีวิตบาคิดนอกศีลนอกธรรมของพระพุทธเจ้าตามกรรมของคนแก่คนเฒ่าปืนบ้านล้านนากล่าวสอนเฒ่าไว้ว่า ถ้าต้องการใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบก็จงอยู่ตามศีลกินตามธรรมอันนี้กรรมคนเฒ่าบักเก่าว่าอย่างอันเนาะคืออยู่ตามศีลกินตามธรรมเนอบ่เคยมีการสอนให้อยู่นอกศีลนอกธรรมถ้าหากบ่มีธรรมะอยู่กับตัวกับตนแล้วก็เป็นการบ่ดีในชีวิตมีข่าวแห่งล้านนาบทหนึ่งเปิ้นกล่าวไว้ว่าสิบเทียนผ้าบ่เต่าคมขวัญลานสิบคนบ่เหมือนลูกเต่ารีบทำดีเตอะยิงใจแก่เท่าจะได้เบาแห่งบ่แคล้วบ่มีศีลธรรมบ่เป็นน้ำแล้วบ่เป็นเกศแก้วเนในโบราณว่าไว้เนี่ยให้นาควายจ้างเปลืองแห่งควายบ่หมุนมั่งเข้าเมื่อยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตแล้วมนุษย์คนเราจะต้องอยู่ร่วมกันในวงสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวเป็นต้นไปสูงเรื่อยขึ้นไปก็เป็นสังคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดสังคมในที่ทำงานรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมของประชาคมโลกรวมไปจนกระทั่งถึงสังคมในที่ทำงานสังคมของประชาคมโลกที่กว้างไกลออกไปหลายประเทศมารวมกันมนุษย์จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมแห่งประการหนึ่งคือข้อที่สองที่เรียกกันว่าเมตตายึดธรรมะเป็นหลักแล้วก็มาหนักแน่นในความเมตตาเมตตาเป็นคาถาภาษาบาลีมาจากคำว่ามิตรแปลเอาตามคำอย่างบ้านๆเราก็หมายความว่ามิตรแก้วสหายคำทีนี้ตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีนั้นท่านแปลงสระอิให้เป็นสระเอได้ทีฆะคือทำสระอะซึ่งมีเสียงเยาจากเสียงสระอะเป็นสระอาก็ได้มิตรก็สำเร็จรูปเป็นคำว่าเมตตาเมื่อมนุษย์ทุกรูปทุกนามรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันแบ่งปันน้ำใจให้กันด้วยเมตตาจิตแล้วสังคมของมนุษย์คนเราก็จะมีแต่น้ำใจไมตรีที่งดงามความสุขกายสบายใจก็จะบังเกิดขึ้นโดยเราไม่ต้องไปทำการจัดระเบียบสังคมใหม่แต่ขอให้จัดระเบียบในจิตใจของเรานี่ก่อนความจริงแล้วที่บังเกิดเรื่องราวความยุ่งยากความสับสนขึ้นมาในสังคมเฮาขณะนี้ไม่ได้เกิดจากการที่บรรดาเยาวชนคนหนุ่มคนน้อยต่างหลายต่างปวงจะทำอย่างเดียวกับใจหากแต่ว่าบางส่วนก็เกิดจากบรรดาผู้หลักผู้

ตาคือความรักปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขกรุณาคือความสงสารต้องการที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตาคือความชื่นชมยินดีเมื่อหันบุคคลอื่นเพิ่นได้ดีมีหั่งอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางบ่ดีใจหรือเสียใจที่คนอื่นเพิ่นบ่ประสบความสำเร็จจึงมีคำกล่าวไว้ว่าเมตตาคือความรักใคร่ไร้ราคะเป็นธรรมะคอยอบรมบ่มนิสัยให้มวลสัตว์นิไร้ทุกข์สุขกายใจสิ้นเวรภัยมีไมตรีอารีกันอุเบกขาเป็นกลางปล่อยวางจิตแม้ญาติมิตรหรือศัตรูคู่แข่งขันเขาจะดีเขาจะชั่วอย่าพัวพันจงยึดมั่นเอาสายกลางทางนิพพานการมีเมตตาก็คือการสร้างกัลยาณมิตรให้กับตัวเองเมื่อเฮามีมิตรแก้วสหายคำก็ต่อกับว่าเฮามีคนที่ปรารถนาดีต่อเฮาฮักเฮาเป็นห่วงเฮาเมตตาในเบื้องต้นก็คือมีเมตตาต่อตัวเองรักตัวเองปรารถนาดีต่อตัวเองพยายามนำปาตัวเองออกจากความบ่ดีตั้งหลายตั้งปวงและนำปาตัวเองเข้าไปสู่ระบบแห่งความดีมีการประพฤติดีมีกรรมอู้ที่ดีมีความคิดที่ดีเมื่อมีเมตตาต่อตนเองแล้วก็พึงแผ่เมตตาจิตนั้นไปยังคนที่อยู่รอบข้างเฮาคนที่อยู่รอบตัวเฮาเป็นต้นว่าบิดามารดาปู่ตาย่ายายลูกเต้าเหล่าหลานมิตรแก้วสหายคำสามีภรรยาบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้เฮามากเมื่อเฮามีเมตตาอยู่ในจิตของเฮาอย่างนี้เฮาก็จะมีความมุ่งมั่นปรารถนาดีต่อบรรดาคนทั้งหลายเมื่อบรรดาคนทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาและเฮาแผ่เมตตาไปหาเปิ้นเมินเข้าเมินเข้าก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเมตตาในระดับครอบครัวก็จะแผ่ขยายไปเป็นระดับสังคมของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่อไปญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการมีเมตตาต่อกันนี่ดีแต่การเบียดเบียนทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันก็จะบ่มีในสังคมของเฮาเพราะว่าเฮาบ่ประพฤติปฏิบัติในทางที่บ่ดีละเฮาทำความดีมีเมตตารักใคร่ต่อกันความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นนี่คือผลแห่งความเมตตาการสร้างความเป็นมิตรต่อกันและกันซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในสังคมของมนุษย์เฮาเป็นอย่างยิ่งดังที่อาตมาภาพกล่าวไว้ว่ามีพุทธศาสนสุภาษิตอยู่บทหนึ่งรับรองไว้ว่าโลโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคือค้ำจุนโลกคือมีความสุขสงบเรียบร้อยดีงามนั่นเองคุณธรรมในข้อต่อมาคือข้อที่3การไม่อิจฉาคนอื่นการไม่อิจฉาคนอื่นนี่ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อไม่อิจฉาคนอื่นนี่เปิ้นบอกว่าจะต้องทำอย่างไรถึงไม่อิจฉาคนอื่นจะทำอย่างไรชีวิตถึงจะยินดีพอพอใจในสิ่งที่ตัวเก่ามีอยู่เป็นอยู่ไม่อิจฉาริษยากันลำดับต่อมาเมื่อเรามีความเมตตาแล้วหมายความว่ายึดธรรมะเป็นหลักหนักแน่นอยู่ในความเมตตาลำดับต่อมาต้องไม่อิจฉาคนอื่นคนอื่นนี้หมายถึงคนตั้งหลายโดยทั่วไปตั้งแต่คนในสังคมครอบครัวของเขาพ่อแม่ปู่ตาย่ายายลูกเต้าเหล่าหลานสามีภรรยามิตรแก้วสหายคำคนในสังคมมันเดียวกันคือหมายความว่านอกจากตัวของเขาแล้วอันนั้นคือคนอื่นแต่ตัวของเขาเนี่ยคือของเขาเองเพราะฉะนั้นคนตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยญาติโยมตั้งหลายจะมีวิถีชีวิตนี่บ่เหมือนกันการไปอิจฉาคนอื่นนั้นเพิ่นบอกว่าผลก็มาจากเมตตาจิตนั่นเองเพราะเขามีความสงสารมีความปรารถนาดีมีความรักต้องการให้เพิ่นพ้นจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอันมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่บัดเศร้ากัน

0: บางคนร่ำรวยล้นฟ้ามหาศาลบางคนยากจนข้นแค้นบางคนเต็มไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อัครฐานบางคนนั้นก็ต่ำต้อยด้อยก่าบางคนนั้นเป็นคนที่อายุมั่นยืนยาวบางคนก็เกิดมาอายุสั้นปันหมิ่นบางคนร่างกายเต็มไปด้วยเชื้อโรคหลายอย่างหลายประการบางคนเกิดมาแล้วบ่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดจะมาเบียดเบียนราวีกวนคุยทีนี้บางท่านบางคนนั้นเกิดมาสติปัญญาเฉลียวฉลาดบางคนเกิดมาปัญญาเบาตุ่นจ้าบางคนเกิดมาเต็มไปด้วยโจกลาบอย่างเขาจะหันว่าที่เปิดออกตาม YouTube ก็ดีออกตามสกู๊ปพิเศษต่างๆก็ดีมีคนที่ถูกหวยเนี่ยถูกทุกงวดญาติโยมทั้งหลายถูกทุกงวดมันมีวิธีการที่จะซ่อซื้อหาเลขที่มันจะถูกแต่บางคนนั้นในชีวิตนี้ก็บ่เคยถูกหวยกำเตื่ออย่างนี้ก็มีแม้กระทั่งไปจับฉลากอันใดก็ตามก็มักจะได้สิ่งที่บ่เป็นของเลิศเลอทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮานี้ต่างคนต่างบ่เหมือนกันเหมือนบรรดาพี่น้องเฮาเกิดมาจากพ่อเดียวแม่เดียวกันแท้ๆหน้าตาก็ยังบ่เหมือนกันบางคนพ่อเดียวแม่เดียวกันเนี่ยอ้ายนี่ขาวน้องดำบางคนนี่บรรดาญาติพี่น้องต่างหลายทั้งปวงรูปร่างสง่าเหลางามตัวเก่าเวลาเกิดมาแล้วก็มีคิงบางพังให้อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายที่เป็นอิทธารมคนร่ำรวยคนมียศถาบรรดาศักดิ์คนมีอายุยืนยาวคนปราศจากทุกโศกโรคภัยคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคนมีหน้าตาคำคมตลอดจนกระทั่งรูปรอเราเอากันอันนี้เฮาก็บ่ต้องไปอิจฉากันละในสังคมโลกมนุษย์คนเฮานี้อยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันทำความดีเข้าไว้บ่ต้องไปอิจฉากันอันความดีนี้แม้เฮาจะทำต่อตัวเฮาก็ตามเฮาจะทำต่อคนอื่นก็ตามบ่ต้องไปตีกล้อข้อไม้บ่ต้องไปเอิ้นตาข่าวร้องฮื้อไผได้ยินได้ฟังละเทวบุตรเทวดาตลอดจนกระทั่งพระเบื้องบนเปิ้นหันมีคำกลอนเล่าเป็นนิทานสั้นๆไว้เรื่องหนึ่งเปิ้นบอกว่าครั้งหนึ่งมีพี่น้องสองสหายไปเห็นชายง่อยเปรี้ยเสียแข้งขาหนุนขอนไม้นอนกลนบนศาลาวางกะลาไว้ข้างๆครางระงมนั่นก็แสดงว่าชายง่อยเปียคนนี้แกถ้าจะเป็นขอทานเพราะมีกะลาวางไว้ข้างร่างกายแกเจ้าคนน้องมองไปใจสลดสู้ยอมอดเสียสละค่าขนมหย่อนสตางลงกะลาอย่างน่าชมแล้วจะก้มลงปลุกให้ลุกดูพี่หยุดน้องร้องห้ามตามไปด่วนอย่ารบกวนปล่อยเขาเถิดเจ้าหนูน้องจึงว่าถ้าไม่ปลุกให้ลุกดูไหนจะรู้ว่ามีใครมาให้ทานพี่ตอบว่าช่างเธอน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกราะเคาะระฆังให้กลางวันไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวสรุปว่ามีพี่น้องสองคนวันนั้นเดินทางไปจะไปวัดก็ไปผ่านศาลาตาน้ำไปหันพ่อใจคนหนึ่งง่อยเปรี้ยเสียแข้งขานอนรับอยู่ละข้างกายของแกก็มีกะลาสำหรับขอทานอยู่ฝ่ายว่าคนผู้เป็นน้องนั้นหันอย่างอันก็รู้สึกเมตตาอินดูยอมที่จะเสียสละสตางค์ก้าขนมเพื่อแก่ชายขอทานคนนี้ก็เลยเอาสตางค์ที่เป็นก้าขนมนั้นหย่อนลงในกะลาขอทานแล้วก็จะปลุกนายคนพิการคนนี้ซึ่งเป็นขอทานให้ลุกมารับทราบไอ้เปิ้นบอกว่าน้องเดียวก่อนบ่ต้องไปปลุกเปิ้นละเปิ้นรับอยู่น้องก็บอกว่าเออเฮาฮื้อตานแล้วถ้าเฮาบ่ปลุกเปิ้นเปิ้นจะไปฮู้อีได้ว่ามีไผมาฮื้อตาน อ้ายก็บอกว่าช่างเธอน้องของพันนี้พระรู้ดีแจ้งประจักษ์เป็นหลักฐานจะตีเกาะเคาะระฆังให้กังวานไม่ชื่นบานเหมือนพระรู้แต่ผู้เดียวเขาฮือตาแล้วบัดต้นไปตีกองห้องเปล่าอันยังอะพระเบื้องบนเปิ้นฮู้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอยู่ด้วยกันในสังคมโลกบริชากันมีเมตตารักใคร่ซึ่งกันและกันไม่อิจฉาคนอื่นต่อมาข้อที่4ไม่ฝ่าฝืนกฎของสังคมสังคมมีกฎมีกติกามีมารยาทการอยู่ในสังคมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่นี่ก็เป็นกฎกติกามารยาทเอาเวลาที่ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนครูกำลังสอนตั้งใจฟังครูสอนบ่อู้บ่จาบ่เล่นบ่หัวกันนี่คือมารยาทกฎกติกาเปิ้นวางไว้ขับรถไปตามท้องถนนหันไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันรูปสัญลักษณ์ต่างๆเฮาฮู้ถ้าหันว่าเป็นรูปคนจุงละอ่อนก็แสดงว่านั่นเป็นเขตโรงเรียนถ้าหากว่ามีรูปแตรแล้วก็มีเส้นสีแดงพาดผ่านนั่นแสดงว่าห้ามส่งเสียงดังคงจะเป็นเขตอาณาบริเวณโรงพยาบาลหรือบางอันก็มีรูปงัวรูปควายก็แสดงว่าขับรถระวังหน่อยเน้อบริเวณนี้งัวควายมันนักลักษณะอย่างนี้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ทางจราจรกฎกติกาของจราจรเพิ่นวางกันอย่างนี้เฮาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นอย่างเวลาเฮาไปทําบุญสืบโพราจตาฉลองยศถาบรรดาศักดิ์ฉลองตําแหน่งของบรรดาผู้มียศถาทั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงไปงานมงคลขึ้นบ้านใหม่กินแขกแต่งงานเขามักจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามประณีตบรรจงสีสันสวยงามถ้าเขาไปในงานศพก็จะแต่งกายด้วยชุดสีเรียบสีสุภาพสีเทาสีครีมสีขาวอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเราไปในงานศพแต่งกายด้วยผ้าลูกไม้สีชมพูคนก็จะมองหน้าเราว่าบ่ฮู้กฎกติกาของสังคมเวลาเราไปในงานที่เปิ้นสืบโพราจสาเปิ้นทำบุญอายุทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใส่เสื้อดำเตี่ยวดำไปเหี้ยเปิ้นก็จะมองเราว่าบ่ฮู้จักกาละเทศะอย่างทุกเจ้าเนี่ยถ้าเปิ้นนิมนต์ไปงานสืบจสาต้องการให้คนที่เปิ้นเป็นเจ้าสถาจะสืบจะสานั้นอายุมั่นขวัญยืนแต่ตัวเจ้าที่ไปนั้นกลับเอาตาลปัดบังหน้าไปเอามันดาตาลปัดที่เป็นชุดไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเอาไปแล้วก็เจ้าภาพเปิ้นจะคิดอย่างไรญาติโยมเพราะฉะนั้นกฎกติกามารยาทในสังคมของเฮามีอยู่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้ทุกคนปรารถนาจะให้ชีวิตดีบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะตกร่อยถอยจนไปพ้องชีวิตมนุษย์เท่านะดังนั้นเราก็บ่ต้องไปเดือดร้อนอะไรอย่างนั้นอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมเพิ่นต้องการเถอะคนเพิ่นบอกว่าโบราณท่านสมมุติมนุษย์นี้ยากแล้วมีใหม่สำเร็จถึง7หนอย่าร้องไห้ฟูมฟายทุรายทุรนเกิดเป็นคนควรมีหวังพลังใจเมื่อขัดสนจนยากลำบากทุกข์ก็ต้องสุขเสร็จสมอารมณ์ได้ทุกสิ่งอย่างเกิดดับสลับไปอยู่ภายใต้กฎทั้งผองของโลกาจงอดทนยิ้มรับกับทุกสิ่งทิ้งความจริงทิ้งความเท็จให้เข็ดหนาสิ่งเกิดดับเรื่องเวรกรรมธรรมดาเป็นบทเรียนควรศึกษาทุกท่าทีโบราณท่านสมมติมนุษย์โลกสุขกับโศกเกิดและดับสลับสีตราบเมื่อถึงวันตายวายชีวีจึงไม่มีสุขโศกวิโยคเอ่ยโลกของเฮานี้มีถึงสุขมีถึงทุกข์ฝ่าฝืนไปกับสะอันญาติโยมทั้งหลายเอาพ้นหวาดอยู่ตามบ้านตามเมืองอยู่ตามศีลตามธรรมที่เปิ้นกำหนดกฎเกณฑ์กันขึ้นมาอย่าไปนอกศีลนอกธรรมอย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคมข้อที่5อย่าไปนิยมการทุจริตทุแปลว่าชั่วยากจริตนั้นแปลว่าการปฏิบัติ การปฏิบัติไปในทางชั่วได้แก่กายทุจริตการประพฤติผิดทางกายมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกรรมวจีทุจริตการประพฤติผิดทางวาจาพูดจาหลอกลวงเปิ่นพูดจาเป็นกรรมบาปหยาบจ้าลามกพูดจาเป็นกรรมส่อเสียดพูดจาเป็นกรรมเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระอย่างนี้บ่ดีแล้วก็มโนทุจริตใจโลภอยากได้ของเปิ่นผู้อื่นใจพยาบาทปองร้ายเปิ่นผู้อื่นใจหันพิษจากตำนองกองธรรมพระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้บ่ดีเป็นการประพฤติทุจริตโดยเฉพาะอย่างกรณีลักศีล5เนี่ยเข้าในข่ายทุจริตนี่เหมือนกันถ้าประพฤติดีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมเป็นสุจริตถ้าประพฤติตามนั้นเป็นทุจริตจึงมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าศีล5นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันจะก่อให้เกิดการไม่ทุจริตมีแต่สุจริตคำกลอนรับรองว่าถ้าหากจะขออะไรได้บ้างขออย่าทิ้งขว้างศีล5 1ขอให้มีกรุณาอย่าเบียดเบียนบีทาเมตตาธรรม 2เคารพในสิทธิของเพื่อนมนุษย์อย่าแย่งยุดลักของใครทำใจต่ำ 3ผัวเขาเมียเราโปรดจงจำอย่ากระทำสิ่งผิดมิจฉาจาร4จะพูดจาพาทีก็ให้มีเหตุผลไม่ควรใช้เล่ห์กลไปหลอกลวงชาวบ้าน5จะดื่มเหล้าบ้างก็ขอให้พอประมาณอย่าถึงกับขนาดต้องคลานลงกลางดินขอให้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่เป็นนิดอย่าทำตัวเหมือนอสรพิษพร่อนปริ้นยึดพระธรรมนำพาเป็นอาจินอย่าลวงโลกหลอกเขากินไปวันวันทำได้เท่านี้โลกก็จะมีความสุขจะไร้ทุกข์ยิ่งกว่าสวงสวรรค์ไม่ต้องรอจนสิ้นกับสิ้นกันใจเรานั้นร่มเย็นก็เป็นสุขเอ่ยอันนี้เปิ้นขอฮาวายอย่าไปทุจริตทีนี้ต่อไปอย่าไปคิดนอกใจคู่ครองอยู่กันในครอบครัวมีสามีภรรยาอันเดียวกันฮักกันแต่งกันฮือเกียรติต่อกันและกันถ้าเมียบ่นับถือผัวมีคำต่อกองหลวงก็บ่ค้างผัวกันว่าบันนับถือเมียมีคำเต็มลำเหือมันก็บ่ค้างเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันฮักกันแป้งกันฮือเกียรติต่อกันและกันเมื่อชีวิตของเฮาในครอบครัวฮักกันแป้งกันดูแลเอาใจใส่ฮือเกียรติและกันบรรดาสามีภรรยายกย่องฮือเกียรติภรรยาภรรยายกย่องฮือเกียรติสามีต่างคนต่างมีการนับถือกันอย่างนี้ตามฐานะตามหน้าที่เมื่อลูกออกมาแล้วก็อบรมสั่งสอนลูกเต้าในทางที่ถูกที่ควรเพราะเป็นผลผลิตของเฮาและต่อไปก็จะเป็นหน่อเนื้ออันงดงามในสังคมเป็นผลผลิตที่ดีในสังคมต่อไปถ้าหากครอบครัวดีพ่อดีแม่ดีลูกดีพ่อแม่นั้นเปิ้นบอกว่าเหมือนประทีปทองส่องสว่างทางสวยประทีปธรรมนำใจใสสว่างพ่อแม่ย่อมนำลูกไปถูกทางถ้าพ่อแม่เพียรสร้างแต่กรรมดีเฝ้าดูแลเฝ้าสอนสั่งระวังลูกเฝ้าฝังปลูกสิ่งที่ควรให้ท่วนทีที่สำคัญเป็นแบบอย่างในทางดีลูกย่อมมีกตัญญูรู้คุณเอ่ยถ้าพ่อแม่ดีลูกก็จะดีเพราะว่าพ่อแม่นั้นย่อมจะพาลูกไปในทางที่ถูกแต่ถ้าหากว่าเฮาประพฤติตัวบ่ดีเฮาบ่จ้างดูแลเอาใจใส่ลูกเต้าบ่บอกเขาบ่สอนเขาเด็กจะรู้ได้อย่างไรไหนผิดถูกถ้ารักลูกต้องสอนลูกให้ถูกต้องให้โอบอ้อมอารีต่อพี่น้องต่อญาติมิตรทั้งผองและสังคมอย่าตามใจจนนิสัยเสียไปหมดอย่าข่มขู่บีบกดจนขื่นขมอย่าลงโทษวู่วามตามอารมณ์คอยเพาะบ่มด้วยเมตตาพาสุขเอ่ยอย่างนี้ละญาติโยมเขาจะหันได้ว่า การที่สังคมในครอบครัวจะมีความสุขลูกจะเป็นคนดีพ่อแม่ต้องหักกันแต่งกันมานอกใจซึ่งกันและกันความสุขความสงบในครอบครัวก็จะบังเกิดขึ้นต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่7ไม่ทดลองสิ่งเสพติดสิ่งเสพติดนี่มันบ่ดีคนเสพก็ตายคนขายก็ติดคุกแล้วก็เวลาเสพไปแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราเสื่อมทรามลงไปทีละน้อยทีละน้อยในโลกนี้ก็มีหลายคนที่หันไปในทางผิดเอายาเสพติดนั้นมาเป็นนายแห่งชีวิตตกเป็นทาสแห่งยาเสพติดบอกว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาการเสพบุหรี่ตลอดจนกระทั่งถึงยาบ้ายาม่ายาอียาไออันยังต่างๆนานานั่นแหละที่เขาไปเสพกันเพื่อให้วิถีชีวิตความรู้สึกนึกคิดมันหลงไหลมัวเมาไปกับอำนาจแห่งยาเสพติดเหล่านี้ผลสุดท้ายมาร่างกายเสื่อมทรามไปทรัพย์สมบัติก็ร่อยหรอไปเพราะเอาไปจ่ายเอาไปซื้อกับเรื่องเหล่านี้ละผลที่สุดต่อมาก็ทะเลาะวิวาทกันในสังคมครอบครัวครอบครัวก็แตกแยกลูกเต้าเหล่าหลานพ่อแม่ก็ไปคนละตีคนละตังวันก่อนก็เปิ้นยับละอ่อนคนหนึ่งอายุได้16ปีแกบอกว่าแกนอนอยู่พื้นทางด่วนถามว่าป่อไปไหนป่อติดคุกเพราะว่ากล้าแล้วก็เสพยาเสพติดแม่นั้นก็ไปทำงานไปทำงานแล้วก็บางครั้งบางคราวก็บ่มีเวลาดูแลลูกใช้ชีวิตกันไปอย่างนั้นวันหนึ่งลูกบ่มีเงินพ่อแม่บ่มีเงินเฮ้อลูกก็บ่จ้างซ้อว่าหากิมลูกก็เลยไปขโมยของวัดขโมยอย่างญาติโยมฮู้ก็ขโมยรถเข็นของวัดหลวงป่อเจ้าวัดเปิ้นก็พอตามกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะวังนี้ครัววัดมันหายไปบ่อยๆจนกระทั่งกล้องวงจรปิดยับได้ก็ยับเอาประจายหนุ่มคนนี้ได้แล้วก็เอามาสอบสวนแกก็บอกว่าผมขอโทษผมผิดไปแล้วตำรวจก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลักเล็กขโมยน้อยสุดแท้แต่หลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อจะแจ้งความผมก็จะดำเนินตามคดีตามรูปแบบกฎหมายถ้าหลวงพ่อมีเมตตาบ่แจ้งความก็ว่ากล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนแล้วก็ปล่อยไปผลสุดท้ายหลวงพ่อเพิ่นก็บอกว่าเป็นยังฮะเมื่อของกลางมันได้คืนมาแล้วแล้วก็อันนี้ก็ยังเป็นละอ่อนเป็นเยาวชนอยู่ก็นับไปติดขอกติดขังก็จะเสียอนาคตหลวงพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าบ่มีข้าวกินบ่มีที่อยู่มาวัดนี่โทษที่แกมาลักเอารถเข็นไปนั่นน่ะคือมาล้างห้องน้ำเพื่อวัด3วันหลวงพ่อก็จะบอกฟ้องร้องแต่ทีนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีข้าวกินอยากจะมีอาหารกินวัดมีมาได้เลยอาหารที่เป็นข้าวก้นบาทนั้นเอาไปได้เอาไปให้แม่ตัวก็ได้แต่ขอมาช่วยเพลพัดปัดกวาดวัดวาอารามหากมีจิตใจเจตนาอยากจะบวชทางวัดเพิ่นก็จะบวชให้โดยบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นทีนี้ก็บ่ได้ติดตามข่าวว่าปลายหลังมาแกดำเนินการอย่างไรต่อชีวิตพอตำรวจไปแล้วเจ้าวัดเพิ่นตัดสินใจอย่างอันแล้วสองแม่ลูกก็ปากันไปนั่งอยู่บริเวณที่โต๊ะหินอ่อนใต้ต้นไม้ภายในวัดกอดคอกันแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายยาเสพติดทำให้ครอบครัวแตกแยกหัวหน้าครอบครัวบ่มีลูกกับกายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของมนุษย์คนเฮาอย่าหลงไหลไปกับเรื่องต่างๆเหล่านี้มันบอกว่าเอาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผลเอาแรงงานเป็นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีคุณค่าราคางามมาทดลองสิ่งเสพติดเนอทีนี้ต่อมาไม่คิดเล่นการพนันการพนันบ่ดีญาติโยมหากว่าเราเสพยาเสพติดให้โทษเขาก็ยังพอที่จะประคับประคองตัวเก่าเขาไว้ได้อยู่ไอ้การพนันนี่มันเอาไปหมดขายหมดไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดินการพนันนี่มันเหลืออย่างสักอย่างเหลือแผ่นดินแผ่นฟ้าขายหมด ข้าของเงินทองอะไรอย่างต่างๆก็ขายหมดไปเล่นการพนันเพราะมีคนที่สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งบอกว่าแกเนี่ยแม้จะมีเงินนักมากมายแต่ก็มาจากการทำงานหาเงินแต่ว่าปกติชีวิตแกชอบไปเล่นการพนันแกบอกว่าถ้าผมมาเล่นการพนันเนี่ยเงินผมมีจะเป็นร้อยล้านมันแกบอกอย่างนั้นและแกก็ยืนยันบอกว่าผมขอยืนยันว่าไม่มีใครร่ำรวยมาจากการพนันเลยการพนันปาฮือต้องรู้สึกว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าทำชีวิตเราถ้าหาว่าเดินทางผิดไปแล้วลงไหลได้ปื้มไปเล่นการพนันขันต่อเสพยาเสพติดเที่ยวกลางคืนชีวิตคลุกมัวแต่อบายมุขต่างหลายต่างปวงเพิ่นว่าบ่ดีชีวิตมนุษย์คนเฮานี้ถ้าผิดแท้ก็แก้ไขบอกตัวเองไม่เป็นไรในทุกที่การถนอมน้ำใจกันนั้นแสนดีเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าสิ่งใดญาติโยมชีวิตมนุษย์คนเฮาเพื่อเอาอย่างเตี้ยสมาภาพว่ามานี้เนอร์นั่นก็คือว่า 1. ยึดธรรมะเป็นหลัก 2. นักแน่นอยู่ในความเมตตา 3. อย่าไปอิจฉาคนอื่น 4. อย่าไปฝ่าฝืนกฎของสังคม 5. อย่าไปนิยมการทุจริต 6. อย่าไปคิดนอกใจคู่ครอง 7. อย่าไปทดลองสิ่งเสพติดและ 8. อย่าไปคิดเล่นการพนันทำได้ซะอีกชีวิตจะมีความสุขญาติโยมชีวิตของเฮาย่อมจะก้าวเข้ามาสู่ในหนทางที่ดีได้อาตมาภาพขอสรุปเรื่องการบรรยายมาในวันนี้ธรรมะ8ประการนี้ว่าวันพรุ่งนี้อยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าใจร้อนไปก่อนไข้วันนี้ผ่านไปแล้วก็แล้วไปอย่าเอาใจไปห่วงข้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วไปไม่ห่วงกันสิ่งที่ฝันยังไม่มาอย่าอาวรวันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันสิบเลี่ยมซาวเลี่ยมบัตเต้าเลี่ยมใบแข็มสิบแหลมซาวแหลมบัตเต้าแหลมใบเข้าสิบเล่าสาวเล่าบัตเต้าเล่าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบัตเต้าเสียงแมงว่างสิบจ้างสาวจ้างบัตเต้าจ้างเอรางวันสิบวันสาววันบัตเต้าวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวดีกว่าพรุ่งนี้สองวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายงานทำบุญถวายทานสลักพัดวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเมื่อวันที่26คือตวาที่ผ่านมานั้นก็เสร็จลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างได้ทำบุญสุนทรทานสมตามดังกุศลเจตนาประสงค์ของคณะศรัทธาเจ้าภาพทุกท่านทุกคนอาตมาขออนุโมทนากับบรรดาท่านต่างหลายไว้ณโอกาสนี้ขอกุศลตานบารมีปกป้องคุ้มครองรักษาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากเสียยังทุกโศกโรคภัยแล้วก็ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาภัยก็ตามขอให้ส่วนตานามัยบารมีอันเกิดจากการให้ทานนั้นไปจุจอดรอดถึงเทิงตันยังบรรดาท่านต่างหลายที่เฮาได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลสมปานไปหาเปิ้นเฮือเปิ้นได้รับทราบได้อนุโมทนาได้เสวยสุขติในสัมปรายภพสมตามเจตนาปารภของศรัทธาเจ้าภาพสืบต่อไปท่านทั้งหลายวันนี้เฮาพบปะกันไว้คงใช้เวลาเพียงแค่ตีก่อนนอขอให้ท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากโรคาอาพาธกึดสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาทุกอย่างทุกประการเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนน้อใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
6: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16-27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือซิงเกิลคอมมานด์ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจะทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมห่างหายกันไปพักหนึ่งนะครับผมสุมาอภัยตัวละกันเนื่องจากว่าไปภารกิจตีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือไปที่กรุงเทพมานะครับปิ้งงานเกษียณนะครับผมของปีเนาะที่เปิ้นเยียกายมา60แล้วนะอายุ60แล้วเปิ้นก็เกษียณอายุราชการได้ไปพักผ่อนกันแล้วนะครับเป็นแฮมบทบาทหนึ่งเนาะในการที่จะออกไปดูแลครอบครัวดูแลสุขภาพแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเก่าอยากทำแล้วหลังจากตีรับใช้พี่น้องประชาชนมานานแล้วนะครับผมแต่อื่นได้แล้วแต่ว่านี่ก่อนตอนที่ออกมาจากกรุงเทพเนาะฝนตกนักแต่นักว่าแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำเนาะน้ำท่วมนะครับผมหลายพื้นที่ด้วยกันดีนะแต่ว่าออกมาได้นะครับผมจึงได้มาอู้คุยกับท่านผู้ฟังนะแต่ว่านี่หันใครหันข่าวก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะนะครับผมน้ำมันมาเร็วนะครับผมแล้วก็ฝนตกนักนะครับผมจะได้แล้วนะมันตึงโถมแน่นอนเลยเพราะว่าฝนตกแต่ตัว3วันติดนะครับผมล่าสุดเลยเนาะถึงแม้ว่าท่านนายกจะอยู่ลอนดอนนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลก่อนเปิดจะออกเดินทางฟังปีกมาไทยเนี่ยแหละเราก็มีการสั่งการหน่วยงานเร่งเข้าพื้นที่ทันทีเลยย้ำการแก้ไขปัญหาน้ำมาเจ้าปิ้งการทำงานแบบจอยกันนะครับผมรวมกันพร้อมกันนะครับเปิดทางดันงบประมาณนอกเครื่องมือกำลังคนนะครับผมแล้วก็ขณะเดียวกันก็พิจารณาเหอมีการ work from home นะคือทำงานที่บ้านนั่นเองในใครที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำออกโถมแล้วมันออกมาเหตุการณ์ใดเนาะเพื่อช่วยลดในเรื่องของการสัญจรต่างๆแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เหตุการณ์กันนะครับผมในช่วงตะวันนี้สัก10โมงเช้านี่ครับผมตามเวลาท้องถิ่นของลอนดอนเนาะประเทศสหราชอาณาจักรนะครับผมแล้วก็เพิ่นก็มีการประชุมเนาะซึ่งจะหากว่าไทยประมาณ6ชั่วโมงนี่แหละท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเฮาเพิ่นก็ได้เพิ่นคอนเฟอเรนซ์ปิกมานะครับผมตีน้ำท่วมแล้วติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนจะเดินทางกลับนั่นเองแม้จะอยู่ระหว่างภารกิจในต่างประเทศนายกก็มีความห่วงใยนะครับผมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอนะครับผมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะปิกมาไทยเพื่อรับทราบสถานการณ์พอมันเป็นจะได้พองเองนะเราก็ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันได้เป็นถูกมองว่าเป็นของแค่เรื่องกรุงเทพเพียงฝ่ายเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของทุกหน่วยงานนะครับผมที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปจอยนายกนะครับผมเป็นย้ำว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องทำงานเป็นทีมเดียวกันเป้าหมายสำคัญก็คือในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็คลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วสำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้นะครับผมมีปริมาณฝนที่ตกลงเนี่ยจำนวนหนักน้ำเราก็สะสมเนาะนำจากพื้นที่ตอนบนนะครับรวมถึงการกำจัดในเรื่องของระบบนะครับผมจัดการในเรื่องของน้ำเนาะนายกรัฐมนตรีก็กำชับในเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์เนี่ยเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลนะครับผมมาตัดสินใจเอามาเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำทางสาธารณภัยชนรับประทานนะครับคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครรวมไปถึงจังหวัดด้วยรอบตัวจะได้แบบว่ามาบูรณาการกันนอกขณะเดียวกันก็ยังสั่งการเตรียมความพร้อมกับกลุ่มเปราะบางนะวัยโรงงานตัวว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยละอ่อนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะโดยถือเตรียมอาหารเตรียมน้ำถุงยั่งชีพศูนย์พักพิงเครื่องมือแล้วก็เครื่องจักรต่างๆนะครับผมรวมถึงกำลังคุณคือพร้อมนะครับเพื่อที่จะเตะจอยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนอกตีมีความเสี่ยงน้ำท่วมนะนายกบอกว่าในพื้นที่เปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐเนี่ยรวมถึงระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้พี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถเข้าไปจอดไว้นะครับผมเพื่อที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของความเสียหายหน่อยลุงพร้อมกันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็บริหารนะครับพื้นที่จอดหรือเป็นระบบต้อยโดยบักกระทบในเรื่องของภารกิจปกติของหน่วยงานด้านงบประมาณนะครับเป็นบอกว่าหากกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่าจังหวัดใดที่งบประมาณเพียงพอก็สำหรับในเรื่องของสาธารณภัยหรือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเร่งประสานแล้วก็ขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองนะครับดำเนินการภารกิจที่จำเป็นนะก่อนใดเลยแล้วก็รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังนะครับเพื่อให้ขั้นตอนในการจ่ายเงินบักกลายเป็นอุปสรรคต่างๆกับการทำงานเนาะท่านนายกเป็นก็ย้ำนะครับว่ารัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบทุกหน่วยงานทุกพื้นที่นะมันต้องรอให้นายกเดินทางไปถึงก่อนเนอะถึงจะเยอะยังใครที่รับผิดชอบพื้นที่ไหนดำเนินการได้เลยนะครับผมนายกระบุว่านะครับผมบ่าควรรอแฮม12ชั่วโมงเพื่อรอให้นายกปิกไปถึงไทยนะเป็นว่าเยอะยังได้เยอะเลยในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านนายกสั่งระดมกำลังนะครับครอบคลุมถึงพื้นที่
เพื่อที่จะได้ประสานหน่วยกู้ภัยผู้ว่าต่างๆนะครับแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยพี่น้องด้านนาการสาธารณูปโภคเนาะหรือของกินของวาเนี่ยไฟฟ้าประปาโรงพยาบาลโดยเฉพาะนะครับผมกับล้างชังเนาะเพื่อที่จะปั่นไฟซ่อมแซมต่างๆเพราะว่าโรงพยาบาลอย่างอีกก็สำคัญเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของขอสั่งการในเรื่องของคุณติดตามกันก็คือ work from home เนาะหือยืดหยุ่นนะครับในพื้นที่ที่เดินทางลำบากนะครับผมโดยในเรื่องของลดปริมาณการเดินทางแล้วก็มันเสี่ยงต่อกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงห่านตวยนะครับผมดังนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสถานการณ์นะครับผมที่ท่านนายกเปิดคอนเฟอเรนซ์มาทั้งหมดนี่ก็คือมาตรการที่รัฐบาลพยายามจะเร่งเนาะดําเนินการเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณภัยอุทกภัยครั้งนี้เร็วที่สุดระบบมาก่อนนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาต่อแล้วก็ลําหือมันกระทบหน่อยที่สุดแล้วก็ลดนะครับแล้วก็ขี่คายเร็วที่สุดจะได้แล้วก็ปิ้นกําลังใจคือพี่น้องทางกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตวยบ้านเฮานะครับผมก็จะไปออกไปห้องวางใจเนอะพอช่วงนี้จะได้แล้วก็จะมีสถานการณ์น่ำพอสมควรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะปิกมาแหมแล้วนะครับผมจะได้แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังกันตัวนะครับ

ช่วงข่าวละปูนวันนี้พี่เข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้ข่าวละปูนวันนี้เนาะใครติดกายไปตังวัดพระธาตุถนนศรีธรรมันตึงแง่มเดี๋ยวนี้นะครับผมตะการตาแต่เลยครับลำพูนนะครับวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนรมิตเมืองเก่าหฤพูนชัยโดยแสงสีแล้วก็เสียงนะครับชูเสน่ห์เมืองประวัติศาสตร์สู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน25กันยายนนี้นะครับผมจนถึงวันที่4ตุลาคม2569เนอะแต่ว่านี่นะครับผมในช่วงแรงๆนะมืดแล้วนะ6โมงกึ่งนะครับผมโดยประมาณเนาะตีคุมเจ้าจักคำขจรซักนะครับคุมหลวงจักคำจังหวัดลำพูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเป็นผู้ประธานเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับผม The Eternal Kingdom of นะครับผมหาริพูนชัยนะแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหาริพูนชัยโดยมีท่านณัฐพรขออภัยครับผมนายณัฐนะครับครุฑสูตรนะครับผมรองผู้ว่าการด่านสินค้าแล้วก็ธุรการนะครับการท่องเที่ยวเนาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนท่านณัฐพรชูวงศ์ท่านรองผู้ว่านะครับผมแล้วก็หัวหน้าโซนผู้แทนต่างๆรวมไปถึงสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะการจัดงานตัวนี้นะครับผมเป็นความร่วมมือนะระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนส่งเสริมนะครับผมเชิงสั่งสรรค์นำเสนออัตลักษณ์ของลำพูนเนี่ยผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิธีล้านนาผสมผสานเทคโนโลยีนะก็คือแสงสีเสียงแล้วก็สื่อสมัยใหม่สร้างประสบการณ์ในการที่จะมาแอวในรูปแบบใหม่คือครับลำพูนบ้านเฮาปิ้งหยาดเมืองเก่าอยู่แล้วเนาะมันก็ตาการตาขึ้นนะโดยแสงสีเสียงแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกันไปเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ตำนานนะอันทรงคุณค่าคือมันเจอจะลัดเนื้อการเวลาใน12จุดด้วยกันนะครับผมและหลายคนก็จะถามว่าแล้ว12ชุดนี้มีที่ไหนพองนะชุดแรกนะครับผมสัตว์พานตาสิงห์เนาะตรงข้ามวัดพระธาตุหฤพูนชัยสายแสงแห่งหฤพูนชัยสาสร้อยประกายแสงแห่งสายน้ำตระการตารับอรุณรุ่งแสงศรัทธาแค่ไปเอาตอนแรกไปชุดหนึ่งก่อนเลยชุด2นะครับทีประตูตานางนะครับวัดจังรองเนาะกำแพงแห่งความทรงจำรอยอดีตข้ามกาลเวลาย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่จุดที่3นะครับผมคูน้ำรอบเมืองนะครับก่อนวัดมหาวันเนอร์ทาราแห่งการนิรันนะครับพริ้วสายทานส่องสะท้อนมนเสน่ห์แห่งเมืองเก่ามิรู้ลืมนะเพื่อมีธีมจุดที่4นะครับวัดติพระรอดนะครับประสถาปัตจักสารเนอร์ประกายธรรมเหนือกาลเวลาศรัทธาบารมีพระรอดเจอจะรัดด้วยภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจุดที่5คุมเจ้าจักคำขจรซักติดไปเปิดงานกันนี่เลยแสงแห่งการเวลานะครับเลือดขัตติยานครลำพูนสง่าบารมีขัตติยวงศ์รังสรรค์ความงดงามแห่งคุ้มหลวงนะครับผมจุดที่6อนุสาวรีย์พนังเจ้าจำเตวีเนาะราชินีนิรันดร์แห่งหฤพูนชัยสดุดีพระบารมีราชินีเป็นประกายศรัทธาสู่นิรันดร์จุดที่7นะครับร้านกาแฟ Back to Basic เนอร์จุดที่8วัดสันป่ายางหลงจุดที่9วัดสันป่ายางหลงนะครับผมก็จะมี2จุดเนาะตีเป็นบอกว่ามันเป็น2เรื่องราวสุติสันป่ายางมันมี4จุดเลยเนอร์นะมันมีในเรื่องของหฤนครแห่งพุทธศีลมันมีรังสีรัศมีแห่งพุทธศีลมีพุทธศีลแห่งศรัทธาแล้วก็มีรัตนะแห่งพุทธศีล นะครับผมและจุดสุดท้ายเลยไปตีเจดีย์วัดศรีบุญเรืองนะครับผมมหาศรัทธาแห่งแสงธรรมยอเจดีย์ทอแสงธรรมนำจิตวิญญาณสู่ความสงบเย็นนะครับผมโดยกิจกรรมนะครับจัดขึ้นเสาร์แห่นะต่อ3วันแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่3ตอนแรกๆไปแอลกันเนอร์ยาวไปจนถึงวันที่4ตุลาคม2569จัดขึ้นก็คืออาสักแรงๆ5โมงนะครับผม5โมงจนถึง22นาฬิกานะหรือประมาณ 3-4 ทุ่มเนี่ยไปแอลกันได้นะครับผมจุดที่1 2 3 4นะครับเปิดตระการตาถึงเตียงคืนกันเลยจุดที่1 2 3 4ก็คือจุดตีสะพานตาสิงสะพานตานางนะประตูตานางเนาะแล้วก็คุณ

รำรอบเมืองแล้วก็พระราชสถาปัตย์จักสานเนอร์นะครับผมส่วนรอบการแสดงพลุนะครับมันมีการแสดงพลุด้วยเนอะซึ่งถือเป็นไฮไลท์เลยนะแสดงวันละ1รอบก็คือ2ทุ่มวันที่25 26 27นะครับผมวันนี้ยังตันอยู่เนอะไปแอลกันได้นะแล้วแฮมเตอร์1กับปิ้นวันที่2 3 4ตุลาคมนะส่วนเวลาเปิดไฟแสดงนะครับจะเริ่มนะ5 โมงแรงนะครับจนถึงเต็งคืนนะครับตลอดการจัดงานวันที่25กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคม2569เนอะจะได้เราโจนกันไม่แอวนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินกันได้งามขนาดนะครับจะได้เราวันนี้นะครับอุข่าวเล่าความเอาข่าวเข้ามาฝากกันหลังจากเขาหายไป2วันเนาะจะได้เราสุมาอภัยตัวละกันเดี๋ยวเราติดตามข่าวเขากับตีของร้องข่าวกันต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรโดยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทRolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวย์และททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนนึงก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ8โมงเช้าวันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 น.และจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 น.ครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.เองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ำ 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัย การอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำ คลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้อร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ